0: ันชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
1: บรรยากาศช่วงเช้ามืดวันนี้ที่ศาลาว่าการกทม.2ดินแดงคือครับตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเฉพาะข้างในห้องบางกอกที่เป็นห้องโถงหลักที่จะใช้รับสมัครในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ในร้อยชีวิตกำลังเร่งเตรียมงานทั้งจัดเอกสารตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็จัดเก้าอี้ไว้รอผู้สมัครที่จะเดินทางมาจับสลักหมายเลขส่วนบรรยากาศด้านนอกอาคารทางตำรวจและเทศกิจเริ่มเข้ามาจัดระเบียบการจราจรพร้อมกับวางแผงกั้นเหล็กเพื่อเตรียมรองรับกลุ่มกองเชียร์ของแต่ละพรรคที่จะมาเชียร์กันอย่างคึกคักขณะเดียวกันฝั่งของผู้สมัครก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้ามืดโดยอาจารย์ชาติชาติศิริพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาพร้อมกับคณะทำงานพอมาถึงแล้วอาจารย์ชาติชาติและทีมงานก็เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
0: อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชัชชาติได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวเป็นจำนวนมากว่าหากได้กลับมานั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.อีกครั้งจะเดินหน้านโยบาย216ข้อโดยชูนโยบายสร้างโอกาสและความหวังให้คนเมืองสำหรับกำหนดการหลังลงรับสมัครเลือกตั้งจับหมายเลขผู้สมัครแล้วนายชัชชาติจะลงพื้นที่หาเสียงและปราศรัยนโยบายใหญ่ครั้งวันแรกโดยจะขึ้นรถแห่จากกทม.2ไปยังสกายวอล์กอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิลงเดินที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงครึ่งวันเช้าต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: เอนริเก้ริเกลเม่นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงชาวสเปนที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการลูกหนังประเทศบ้านเกิดด้วยการออกมายืนยันว่าต้องการลงชิงตำแหน่งประธานสโมสรรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิก้าสเปนในปีนี้เพื่อโค่นบัลลังก์ของเฟอร์เรนติโนเปเรประธานมากประสบการณ์คนปัจจุบันทั้งนี้นักธุรกิจวัย37ปียังแสดงความพร้อมขั้นสุดท้ายด้วยการยอมควักเงินส่วนตัวสูงถึง200ล้านยูโรหรือประมาณ 7,400 ล้านบาทสำหรับเป็นหลักประกันรวมทั้งขับเคลื่อนแคมเปญหาเสียงในครั้งนี้พร้อมกับมั่นใจว่าประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจระดับโลกของตนเองจะเป็นกุญแจสำคัญในการพาทีมราชันชุดขาวก้าวไปอีกขั้นอย่างแน่นอนผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบชิงชนะเลิศคริสตัลพาเลซชนะรายโยบาเยเกโน1-0พร้อมกับคว้าถ้วยแชมป์ใบเล็กของยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรผลการแข่งขันฟุตบอลวีเมนลีกาเอประเทศสเปนบาร์เซโลนาวีเมนชนะเรอัลซอซิดาดวีเมน2-1ลาคอรุญญาที่เหลือ10คนเสมอเอสปันยอนวีเมน2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลวีเมนออลสเวนคานประเทศสวีเดน AIK วีเมนชนะ BK ฮักเคนวีเมน2-1และ SQ สตูนาวยูไนเต็ดวีเมนแพ้ฮามาบี้ IF วีเมน0-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.สนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟัน
7: ไทยให้สดสันอีกพระหัตส่งยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า
3: ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

พภาคที่4ระดมทหารรบพิเศษลุยป่าพร้อมส่งโดรนจับความร้อนบินสแกนในพื้นที่ป่าเขาพลายดำอำเภอสิชนหลังหญิงวัย76ปีหายไปในป่าญาติแจ้งเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือกรมบินศูนย์การบินทหารบกปฏิบัติภารกิจส่งเสบียงทางเฮลิคอปเตอร์ให้กับชุดปฏิบัติการที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่เข้าถึงยากเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและผู้เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันแรกประเดิมมาถึงตั้งแต่ 5:48 น.พร้อมเชิญชวนประชาชนให้ใช้สิทธิ์ให้มากนายกรัฐมนตรีเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ไทยเฟกอนุก้าเอเชีย2026ระบุอาหารไม่ใช่แค่สินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นความมั่นคงของโลกย้ำไทยคือครัวโลกและศูนย์กลางอาหารอนาคตของโลกมีผู้ประกอบการจากทั่วโลก 3,600 บริษัทเข้าร่วมงานรอดชีวิตแล้ว5คนชาวลาวติดถ้ำเหมืองทองแขวงไซสมบูรณ์น้ำท่วมดินถล่มติดถ้ำนานนับสัปดาห์อิหร่านเผยรัฐบาลได้รับร่างข้อตกลงเบื้องต้นแล้วโดยจะมีการเปิดช่องแคบเฮอร์มุสอีกครั้งและยุติการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐหากข้อตกลงมีผลบังคับใช้หลังเจรจามานานหลายเดือนนอร์เวย์จะเปิดเจรจากับฝรั่งเศสสำหรับการเข้าร่วมในร่มนิวเคลียร์ของปารีสยกระดับความร่วมมือทางกลาโหมภายในยุโรปให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค
1: ่
0: ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันพฤหัสบดี28พฤษภาคม2569ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศรัฐมนพัฒนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือนค่ะ
1: สวัสดีคุณนิตยาบางกรวยครับ
0: ค่ะคุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างป้าติ๋ว
1: โอ้เมื่อวานไปเจอป้าติ๋วด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: ที่จันทบุรีวันนี้ฝากทุเรียนเมืองจันทร์มาฝากด้วยนะฮะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับแล้วก็แฟนรายการจากทั่วประเทศนะครับคุณสุจิตเครืออินจากพะเยานะฮะ
0: ค่ะคุณทอมมี่แบนด้วยนะคะ
1: ครับทักทายกันในวันอากาศค่อนข้างดีนะ
0: ค่ะ
1: เมื่อเช้าขับรถออกมาจากที่บ้านเนี่ยนะฮะก็มีป้ายเดี๋ยวนี้ก็มีป้ายอัจฉริยะ
0: ป้ายบอกคุณภาพอากาศใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับบอกว่านี้อากาศดีมากนะ
0: ค่ะ
1: ก็ขอให้อารมณ์ดีเหมือนกับอากาศด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ที่หอประชุมกิตติขจรกองบัญชาการกองทัพบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณและประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลกองทัพบกในการดูแลรักษากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับโดยมีนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาเช่นพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พลโทวีรยุทธรักศิลป์แม่ทัพภาคที่2พลโทเกรียงไกรประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ทหารบกผู้แทนจากกรมแพทย์เหล่าทัพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับทั้งนี้ก่อนพิธีมอบโล่นะครับได้มีการสาธิตการดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธีแล้วก็ให้รับชมวิดิทัศน์การปฏิบัติการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศแล้วก็ได้จัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้วยครับ
0: ค่ะเมื่อวานก็มีโอกาสได้ไปดูเหมือนกันนะคะคุณสุธีก็ได้เห็นภาพเลยนะคะเป็นการจำลองสถานการณ์เหมือนจริงเลยนะคะขอบคุณทีมแพทย์มากๆเลยนะคะที่ช่วยดูแลกำลังพลแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนในห่วงของสถานการณ์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับพิธีมอบโล่เกียรติคุณนี้ก็แสดงถึงความซาบซึ้งในน้ำใจและความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด30หน่วยงานค่ะคุณสุธีคุณผู้ฟังในการรักษาชีวิตเหล่าวีรบุรุษชายแดนโดยครอบคลุมในพื้นที่รับผิดชอบทั้งกองทัพภาคที่1และก็กองทัพภาคที่2ค่ะนับว่าเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการอุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญร่วมกันทั้งโรงพยาบาลของกองทัพบกเองและก็โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านก็ได้กล่าวขอบคุณแล้วก็เชิดชูการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนภารกิจความมั่นคงของกองทัพบกในสถานการณ์สู้รบนั้นต้องบอกว่าวินาทีต่อวินาทีนั้นมีความสำคัญต่อชีวิตทหารมากๆเลยนะคะบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ก็เป็นผู้เสียสละเหมือนกันนะคะไม่แพ้กันเลยทีเดียวการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากและก็มีความเสี่ยงสูงก็นับว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลนะคะผู้บัญชาการทหารบกท่านขอบคุณทุกภาคส่วนในการพิทักษ์ส่วนหลังให้กับกำลังพลในพื้นที่ชายแดนค่ะ
1: ครับเหมือนบทเพลงที่คุณบุญส่งเปิดให้ได้ฟังเมื่อสักครู่
0: นี้นิ้วเดียวค่ะ
1: เออนะฮะก็ช่วยกันนะครับช่วยกันแล้วก็สมัครสมานสามัคคีกันจากเรื่องใหญ่ๆก็กลายเป็นเรื่องเล็ก
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับจากเรื่องยากๆก็กลายเป็นเรื่องง่ายนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สวนรื่นนะ
0: ค่ะสวนรื่นรื่นดีค่ะ
1: กอรมนกรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเมื่อวานนี้พลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านก็เป็นประธานในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกอรมนครั้งที่7ทับ2569โดยมีรองเลขาธิการกอรมนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสำหรับกอรมนภาคและกอรมนจังหวัดเนี่ยนะครับก็เข้าร่วมประชุมเช่นเดียวกันแต่ว่าประชุมผ่านทางไกลผ่านจอภาพหรือว่า VTC นะครับโดยที่ประชุมก็มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางการปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็ ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะยืดเยื้อนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจโลกแนวโน้มนะครับคาดว่าไทยยังจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากพลังงานแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อด้วยครับ
0: ค่ะมาดูใกล้บ้านกันบ้างค่ะคุณสุธีสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียทางด้านของกองทัพเมียนมาเนี่ยก็ยังคงมีการใช้กำลังทางอากาศโจมตีกลุ่มต่อต้านก็ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการละเมิดอธิปไตยก็อาจจะมีในเรื่องของกระสุนหรือว่าอาวุธสงครามนะคะที่ข้ามมายังเขตแดนไทยบ้างตรงนี้เป็นสิ่งที่กองทัพต้องเฝ้าระวังค่ะส่วนด้านกัมพูชาล่ะไทยยังคงควบคุมสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกันสถานการยาเสพติดมีการจับทั้งหมดเนี่ย151คดีค่ะผู้ต้องหา212คนยึดยาบ้าประมาณ94ล้านเม็ดเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เรื่องของการปราบปรามในเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยสถิติเขาบอกว่ากว่า 20,000 คดีนะคุณสุธี
1: คือ
0: ทุกวันนี้เริ่มระบาดมาอีกแล้วนะถ้าสังเกตดูค่ะมูลค่าความเสียหายเนี่ยโอ้โหก็นับ600ล้านบาทเลยทีเดียวสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่เราทราบดีนะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงก็ยังคงมีความพยายามในการก่อเหตุต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับสรุปแล้วมากมายหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: กองโดยการราชอาณาจักรกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็ช่วยกันแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะทหารนะฮ
0: ะ
1: มีข้าราชการส่วนอื่นๆแล้วก็ภาคประชาชนร่วมด้วยนะครับในโอกาสนี้ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยังได้เน้นย้ำนโยบายด้านต่างๆเช่นการส่งเสริมเครือข่ายครูเพชรในตมนะครับในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงแล้วก็การศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่การแก้ปัญหาที่มีการร้องเรียนผ่านสายความมั่นคง1374ขอให้ทุกหน่วยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนก็ให้รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดเสนอโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในการพาผู้คนในชุมชนต่างๆเดินทางไปดูงานในชุมชนตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีการส่งเสริมการฝึกอาสาสมัครจังหวัดชายแดนใต้นะครับของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าด้วยนะครับให้มีความเข้มแข็งพร้อมปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันและในอนาคตก็ขอให้บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ติดตามประสานงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาและก็การจัดระเบียบชาวต่างชาติในพื้นที่โดยเฉพาะที่เกาะพะงันนะครับให้พร้อมรายงานอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะเป็นการประชุมในเรื่องของการหารือครบแบบองค์รวมเลยนะคะ
1: ครับ
0: นอกจากเรื่องความมั่นคงก็ดูแลในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วยส่งกำลังใจให้กันค่ะมาดูความคืบหน้างานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปลายปีนี้ค่ะห้วงของวันที่14ถึง19ธันวาคมในส่วนของกองทัพบกเองนะคะกองทัพภาคที่1โดยกองพลที่1รักษาพระองค์มีการจัดการสาธิตครูฝึกริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการฝึกซ้อมณที่ตั้งหน่วยในห้วงของเดือนมิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ด้วยค่ะ
1: เมื่อวานนี้ท่านแม่ทัพภาคที่1นะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะครับในฐานะผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904 นะครับได้เยี่ยมชมการสาธิตชุดครูฝึกริ้วขบวนด้วยนะครับซึ่งผู้บังคับหน่วยชุดครูฝึกแล้วก็กำลังพลชุดสาธิตของหน่วยจัดกำลังได้เข้ารับการฝึกสาธิตณกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้บังคับหน่วยแล้วก็ครูฝึกยึดถือเป็นแนวทางมาตรฐานเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียงแล้วก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งริ้วขบวนให้เกิดความสมบูรณ์แล้วก็สมพระเกียรติอย่างสูงสุดต่อไปครับ
0: ค่ะก็เริ่มซักซ้อมในเดือนหน้านะคะเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมฝึกซ้อมจริงในห้วงของเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะกองทัพภาคที่1ก็บอกว่ามีความพร้อมนะคะศักยภาพกำลังพลนะคะในการที่จะซักซ้อมการถวายความจงรักภักดีการถวายพระเกียรติยศเพื่อให้งานพระราชพิธีครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างเรียบร้อยสง่างามและที่สำคัญต้องถูกต้องตามโบราณราชประเพณีด้วยค่ะ
1: ครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้จัดเตรียมที่จะดำเนินการทำดอกไม้จันทร์3ล้านดอกนะครับตามรูปแบบที่กำหนดไว้ 10แบบเพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ตามซุ้มต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจะจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์รวม95แห่งนะครับโดยสำนักงานเขตจะจัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันทำดอกไม้จันทร์แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์วิธีการจัดทำดอกไม้จันทร์ตามรูปแบบที่กำหนดผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆด้วยนะครับ
0: ค่ะคุณสุธีคุณผู้ฟังเราไปทางภาคเหนือกันบ้างนะคะพลเอกอมฤทธิ์บุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่3อย่างต่อเนื่องเลยค่ะที่มณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลสวัสดิการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลการส่งเสริมอาชีพการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกำลังพลค่ะโดยมีทางด้านของพลตรีธีระพดุงสุนทรรองแม่ทัพภาคที่3ร่วมคณะตรวจเยี่ยมด้วยและมีทางด้านของพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ให้การต้อนรับค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ด้วยนะคะคุณสุธี
1: ครับ
0: โดยทางหน่วยเนี่ยก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดน่านฝึกการอบรมวิชาชีพให้กับน้องๆทหารกองประจำการหลายหลักสูตรเลยค่ะช่างตัดผมช่างไฟฟ้าช่างแอร์ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ขนาดเล็กค่ะตลอดจนร่วมกับทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่านในโครงการสารฝันทหารกองประจำการสู่รั้วโรงเรียนใน10ทหารบกเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะติวหนังสือนะคะติวฟรีนะคะก้าวเข้าสู่อาชีพรับราชการทหารในอนาคตว่าที่นักเรียนใน10ทหารบกค่ะ
1: ครับรวมไปถึงการสาธิตการปฐมพยาบาลแล้วก็การช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคลมร้อนระหว่างการฝึกด้วยนะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ไปตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการทหารนะครับพร้อมด้วยการติดตามการดำเนินโครงการบ้านพักน่าอยู่ควบคู่ทหารพอเพียงแล้วก็มอบรางวัลให้แก่กำลังพลที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการประกวดบ้านพักดีเด่นนะครับรวมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่กำลังพลและครอบครัวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการทหารพันดีซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและก็ลดรายจ่ายภายในครัวเรือนของกำลังพลนอกจากนี้นะครับท่านก็ยังได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึกของหน่วยที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับซึ่งหน่วยก็ยังคงให้การดูแลอย่างต่อเนื่องให้กำลังใจครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพบกนะครับให้การช่วยเหลือดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการบรรจุทายาททดแทนด้วยนะครับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจยืนยันว่ากองทัพบกยังคงดูแลกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มกำลังไม่ทอดทิ้งผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศของน้องๆทหารใหม่กันบ้างนะคะผู้บังคับบัญชาก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นพลตรีสมภพภาระเวศรองแม่ทัพภาคที่2พร้อมคณะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่24ค่ะซึ่งก็ไปดูในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่สุขภาพร่างกายจิตใจความปลอดภัยของน้องๆทหารใหม่ในห้องของการฝึกนั่นเองค่ะ
1: ครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ไปดูที่หน่วยฝึกทางใต้บ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับน้องๆทหารใหม่ก็ได้รับกำลังใจจากท่านพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนะครับน้องๆทหารใหม่ผลัด1ทับ69เนี่ยนะครับที่หน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีครับติดตามการฝึกการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของกำลังพลรุ่นใหม่นะครับของกองทัพบกโดยเน้นย้ำให้ครูฝึกและก็ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลทหารใหม่ด้วยความใส่ใจยึดหลักการฝึกตามมาตรฐานควบคู่กับการดูแลเรื่องของสวัสดิการและก็ความปลอดภัยเสมือนเป็นคนในครอบครัวนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับกำลังพลและก็ครอบครัวท่านก็ให้โอวาทด้วยนะครับให้ยึดมั่นในอุดมการทหารมีความเป็นผู้มีระเบียบวินัยมีความเสียสละในช่วงเวลาของการฝึกเนี่ยเป็นช่วงของการพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อเติบโตไปเป็นทหารอาชีพพร้อมปกป้องประชาชนแล้วก็ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยในวันข้างหน้าต่อไปด้วย
0: ค่ะเรื่องของการศึกษาก็ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องค่ะคุณสุธีอย่างเช่นกองพลทหารราบที่9นะคะมีการสำรวจน้องๆทหารใหม่ผลัด1ปี69ที่เพิ่งเข้ามานี่แหละตั้งแต่เข้าประจำการก็พบว่ามีน้องๆทหารใหม่69นายที่ยังขาดทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนภาษาไทยอยู่นะคะซึ่งทางด้านของพลตรีณัฐพงษ์อัศวินวงศ์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ท่านก็มีดำริให้จัดโครงการเสริมทักษะอ่าน เขียนให้กับน้องๆทั้ง69นายโดยได้รับการสนับสนุนจากคุณครูจากโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรศรีในการจัดทำการเรียนการสอนด้วยขณะที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8เขามีการอบรมในเรื่องของการใช้โดรนให้กับน้องๆด้วยนะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบจำลองการบินนะคะเสมือนจริงเลยเพื่อที่จะนำความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตค่ะ
1: ครับส่วนกรมทหารราบที่23ก็จัดการฝึกยิงปืนด้วยเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีขั้นสูงระบบอาวุธทหารราบฝึกการร้องขอการปรับปืนและปืนคอ
0: คะ
1: นะครับเป็นทั้งปืนใหญ่แล้วก็ปืนคอเนี่ยนะครับให้กับคนบางคนที่เขารับการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้งประจำปี2569โดยเครื่องช่วยฝึกดังกล่าวนี้สามารถจำลองการยิงอาวุธปืนผ่านระบบเซ็นเซอร์โดยไม่ต้องใช้กระสุนจริงเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถแล้วก็สร้างความชำนาญในการให้อาวุธแก่กำลังพลในการใช้อาวุธแก่กำลังพลนะครับแล้วก็สามารถรองรับภารกิจของกองทัพบกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดีสถานที่ก็ที่อาคารเครื่องที่ฝึกเทคโนโลยีขั้นสูงระบบอาวุธทหารราบค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองนครราชสีมาเมืองโคราชนั่นเอง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เขามีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการฝึกต่างๆก็ในอนาคตถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ก็จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของกำลังพลได้นั่นเองค่ะสร้างความปลอดภัยคุณสุธีมาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างเมื่อช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะท่านทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ห่วงใหญ่นะคะออกประกาศเป็นฉบับที่3แล้วระบุว่าภาคใต้ภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักหลายพื้นที่รวมถึงฝนตกหนักมากบางแห่งขณะที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือและภาคกลางก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันดังนั้นให้เฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ28ไปจนถึง1มิถุนายนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงตั้งแต่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะจังหวัดภูเก็ตลงจังหวัดภูเก็ตขึ้นไปเนี่ยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรดังนั้นพี่น้องชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วย
1: กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็แจ้งเตือนเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากเรื่องของคลื่นสูงแล้วนะครับก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่พังงาระนองกระบี่ภูเก็ตและก็สตูลครับหากมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า100มิลลิลิตรในรอบ24ชั่วโมงครับไปดูกองทัพภาคที่4กันต่อนะครับพลโทนรทิพย์โผล่นอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับได้ส่งสารเนื่องในวันฮารีรายออิดุลฮัจญ์ฮานะครับหรือว่ารายอฮัจญ์นะครับประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1447ถึงพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศโดยร่วมอวยพรและก็ขอพรจากองค์อัลเลาะห์ประทานความสุขความเมตตาและก็สันติสุขมาแก่ทุกครอบครัวนะครับโดยย้ำพลังศรัทธาและก็ความเสียสละนำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนใต้สำหรับวันอีดิลฮัจญ์ฮาเป็นวันแห่งการรำลึกถึงศรัทธาเสียสละและก็คุณธรรมอันยิ่งใหญ่ตามแบบอย่างของท่านบีอิบรอฮิมนะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสมานฉันท์และก็ความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพภาคที่4และก็กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็พร้อมเดินหน้าส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมให้มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้คุณสุรีก็ยังมีเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะต้องบอกว่าไร้มนุษยธรรมค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงประชาชนบริเวณบ้านโคกนิบงหมู่ที่1ตำบลไซทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีจากการตรวจสอบก็ทราบว่าคนร้ายเนี่ยยังไม่ทราบจำนวนก่อเหตุยิงนายเสริมสีแดงขณะออกไปเก็บมะพร้าวค่ะคุณสุธีส่งผลให้นายเสริมนั้นก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุสร้างความสะเทือนใจแก่ประชาชนแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมากหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็ปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานเร่งสืบเพื่อที่จะนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับกรมการสัตว์ทหารบกก็จัดกิจกรรมในการทดสอบขีดความสามารถสุนัขในแนวทางการใช้งานสุนัขสากลนะในรายการ TWD 2026ในการแข่งขันขีดความสามารถสุนัขทหารนะครับวอร์ด็อกเกม2026ระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคมนี้ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: ค่ะในมิติของรัฐบาลนะคะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมเวียดนามนายตัวเลิมก็มาไทยอย่างเป็นทางการนะคะหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
1: ครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแวะเข้ามาชมนะครับทั้งจากร้อยเอ็ดจากอุบลราชธานีแล้วก็ทุกๆจังหวัดขอบคุณนะครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับด้วยม
2: ือที่ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาร
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
4: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
6: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHzกรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: เอานี่ทุกคนมาดูข่าวนี่แล้วเห็นไหมฉันออกทีวีโอ้ยสุดยอดหล่อมาก
1: โอ้โหก็เจ๊ผู้ใหญ่ดังใหญ่แล้วนั่นเนี่ย
2: อาผู้ใหญ่ไปไหนมาแล้วนั่งอ่ะแต่งตัวเต็มยกเดินเต็มไปหมดเลยจะขโมยเลยนะ
0: ปปส.เขาเชิญไปอบรมที่กรุงเทพแล้วก็พาไปดูงานที่สถานประกอบการนะ
2: มันคืออะไรผู้ใหญ่ชื่อเรียกยักษ์จังเลย
1: สถานประกอบการก็คือที่ทำงานนั่นแหละจะเป็นโรงงานปั๊มน้ำมันโรงแรมร้านอาหารสถานบริการหอพักก็ใช่นะโอ้ยทั้งนั้นแหละ
0: โอ้เจ๊กูหลาบใช่ได้เลยนะเนี่ยถูกเพ่งเลยแต่ที่ฉันไปมันเป็นโรงงานที่เขามีโครงการโรงงานสีขาวโอ้ที่นั่นนะใหญ่โตคนงานเป็นพันๆเลยแต่เขามีมาตรการควบคุมสอดส่องและดูแลไม่ให้พนักงานมั่วสุมกันเสพยามีการให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องด้วย
2: โอ้โหเขาทำจริงจังขนาดนี้เลยล่ะผู้ใหญ
0: ่ใช่ยังไม่หมดนะเขายังมีการตรวจสุขภาพแล้วก็มีการสุ่มตรวจหายาเสพติดเป็นประจำมีทีมงานดูแลปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นได้เลยที่เด็ดที่สุดนะคือเขาไม่ไล่พนักงานที่ตรวจพบว่าใช้ยาเสพติดแต่ร่วมมือกับทางการส่งไปบำบัดรักษาอนุญาตให้ลูกจ้างลาหยุดเพื่อไปบำบัดรักษาฟื้นฟูเมื่อหายแล้วก็ให้กลับมาทำงานใหม่ได้
2: ว่าเสือดยอดนะโรงงานประเสริฐจริงๆเลยยังอุตส่าห์รับกลับเข้ามาทำงานเนาะ
0: นั่นไงฉันถึงได้บอกว่าสุดยอดของการให้โอกาสคนเลยล่ะที่เขาทำได้เพราะเจ้าของเขามีคุณธรรมให้โอกาสคนที่ก้าวพลาดได้ลุกขึ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่พนักงานเองก็มีความมุ่งมั่นช่วยเหลือสอดส่องดูแลการทุกวัน
1: ทำดีขนาดเนี้ยฉันว่าต้องมีรางวัลรับประกันความดีแน่นอน
0: เขาก็ได้รางวัลโรงงานสิครับ2ปีซ้อนเลยนะและเจ้าของกิจการก็ได้โล่จากสำนักงานปปส.ด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆเราดูสิบุญกุศลแห่งการคิดดีทำดีกิจการโรงงานเขานะดีวันดีคืนพนักงานก็รักใคร่กลมเกลียวกันมีความสุขกับการทำงานแบบนี้แหละที่ฉันอยากให้มันเกิดขึ้นกับบ้านของเราอะ
2: ก็สมควรจะได้รางวัลอยู่หลังนะผู้ใหญ่เนาะดูเจ้าของให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดจริงๆเลย
0: ใช่สินี่แหละคนมองการไกลเพราะถ้าเขาปล่อยให้มียาเสพติดในโรงงานประสิทธิภาพการทำงานก็ลดลงแต่พอดูแลปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเท่านั้นแหละนะพวกยาก็ดีไปหมดทั้งชื่อเสียงทั้งรางวัลทั้งกิจการก็จะเริ่ม
2: งังอัวนะต้องทำร่างของอัวให้เป็นสถานประกอบกังสีขาวให้ไล่
1: แต่จะทำยังไง
2: ก็ไปซื้อสีขาวมาทาร่างให้ขาวเต็มไปหมดเลยสิ จะไปแยกอะไรล่ะเจ๊กุหลาบ
0: ไม่เข้าทาง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ประกอบการทุกรายควรให้ความสำคัญต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการซึ่งอาจจะเกิดจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกโดยผลของยาเสพติดนั้นไม่เพียงแต่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุในการทำงานผู้ประกอบการยังอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันยาเสพติดอีกด้วยดังนั้นการป้องกันยาเสพติดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982

0: างวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเจ้าหน้าที่จัดกำลังอำนวยความสะดวกพื้นที่รับสมัครผู้ว่ากทม.โดยรอบศาลาว่าการกทม.2และข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัว

0: 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: วันนี้ต้องติดตามการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.ที่ศาลาว่าการกทม.2ดินแดงและการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกและนายกเมืองพัทยาวันแรกรวมทั้งมติที่ประชุมสภาวาระด่วนกรณี DSI ขอตัวส.ส.ชนันพัฒน์นาคสัวเข้ารับข้อกล่าวหาว่ามีเอกสิทธิ์คุ้มครองหรือไม่ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: ติดตามการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันนี้เป็นวันแรกณอาคารไอราวัตรพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงรวมทั้งการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกและนายกเมืองพัทยาวันแรกที่จังหวัดชลบุรีขณะที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้เปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับและหารือกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะเขตของรัฐบาลส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ต้องจับตาวาระด่วนกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนังสือขออนุญาตเรียกตัวส.ส.ชนพัฒน์นาคสวัสดิ์จากพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนคดีพนันออนไลน์และฟอกเงินซึ่งได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองในสมัยประชุมสภาซึ่งต้องรอมติจากสภาผู้แทนราษฎรว่าจะส่งตัวดำเนินคดีหรือไม่ขณะที่เวลา 9:00 น.ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเมื่อมกราคมปี2564เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19และมีการพาดพิงไปถึงสถาบันขณะที่เวลา 13:00 น.นางสาสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะไปลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยในซอยรามคำแหง53ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ตำรวจนครบาลจัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน2กองร้อยดูแลความปลอดภัยพื้นที่รับสมัครผู้ว่ากทม.พร้อมประเมินสถานการณ์ใกล้ชิดเบื้องต้นยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่น่ากังวลด้านการข่าวคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยถึงการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหรือคฟ.2กองร้อยในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล1ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนซึ่งภาพรวมยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะเดียวกันด้านการข่าวยังไม่พบความเคลื่อนไหวหรือเหตุที่น่าเป็นห่วงแม้จะมีผู้สมัครอิสระและในนามพรรคการเมืองโดยเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับ ตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHzกรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

Bingo.

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสละขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจัดสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
2: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันน่ะได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกัน เอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
3: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายโยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายโยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
2: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้เราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
3: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประยงให้ข้อคิดว่า
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
3: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
2: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำเนี่ยมันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากองค์แบบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
3: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
4: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19กรกฎาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในดวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
3: เรารักในหลวง
4: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
5: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
6: ไม
7: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
6: ไม
8: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
6: ไม
9: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
6: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะบุกรวบไกด์เถื่อนชาวจีนกลางเมืองภูเก็ตเอาผิดบริษัททัวร์ฝ่าฝืนกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: เร่งรีบตอนนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ช่วยลดกลิ่น

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
2: เจ้าหน้าที่บุกรวบไกด์เถื่อนชาวจีนกลางเมืองภูเก็ตเอาผิดบริษัททัวร์ฝ่าฝืนกฎหมายคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายจตุรนภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต2พบเบาะแสชายชาวจีนลักลอบทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์พานักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสถานีตำรวจท่องเที่ยวจากการเฝ้าระวังสังเกตการพบชายชาวจีนกำลังนำกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนรวม7คนเดินทางด้วยรถตู้นำเที่ยวพฤติการเข้าข่ายทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุมบริเวณจุดชมวิวแหลมพรหมเทพจากการตรวจสอบหลักฐานพบใบสั่งงานมัคคุเทศก์เป็นภาษาไทยออกโดยบริษัท Blue Ocean International Tourism จำกัดแต่ไม่มีการระบุชื่อของมัคคุเทศก์รายการนำเที่ยวภาษาจีนและรายชื่อนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่อย่างใดต่อมาการสอบสวนผู้ประกอบการยอมรับว่ารถตู้นำเที่ยวคันดังกล่าวไม่ได้จัดมัคคุเทศก์ร่วมเดินทางไปกับนักท่องเที่ยวจริงเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวชายชาวจีนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีใน2ข้อหาตามพรบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวขณะเดียวกันได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่บริษัทนำเที่ยวในข้อหาเป็นผู้ประกอบการนำเที่ยวไม่จัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยวซึ่งมีโทษปรับไ

0: เกิน500,000 บาทโดยสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวจะดำเนินการปรับทางพินัยตามกฎหมายต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ติดตามช่วงหน้าต่างโลกวันนี้กับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐกล่าวหาอิหร่านว่าพยายามที่จะทำให้ข้อตกลงสันติภาพชะงักงันด้วยการถ่วงเวลาก่อนถึงการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐเพื่อหวังจะได้เงื่อนไขที่ดีกว่าผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทางภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยทันทีเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของโรคอีโบลาในพื้นที่ดังกล่าวเกิดเหตุทั้งเก็บสารเคมีระเบิดที่โรงงานบรรจุภัณฑ์ในรัฐวอชิงตันของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนสูญหาย9คนและเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในแม่น้ำโคลัมเบียหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษประเมินว่ามีทหารรัสเซียเกือบ500,000นายเสียชีวิตในสงครามยูเครนตั้งแต่ที่ผู้นำรัสเซียเริ่มบุกยูเครนเมื่อกว่า4ปีก่อนสตรีชนพื้นเมืองหลายพันคนเดินขบวนไปบนท้องถนนในกรุงลาปาสของโบลิเวียเพื่อเรียกร้องให้ผู้นำโบลิเวียลาออกและเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการรัดเข็มขัดและแก้ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นประชาชนคนไร้บ้านหลาย10คนรวมตัวกันในกรุงปารีสของฝรั่งเศสเพื่อเรียกร้องที่พักพิงชั่วคราวเพิ่มขึ้นท่ามกลางคลื่นความร้อนที่อุณหภูมิสูงทำสถิติในยุโรปตะวันตกกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
3: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
1: กับข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz ร้านกำนันมานะ0818088009 รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
8: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่เน่อัดแจ็คกุลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงโชคทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงชกชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสเมืองให้ชีวิตใหม่อ่ะ
1: นอนนอนผู้ใหญ่เดินมานอนและถามแกนอนเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่ไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอาแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อ่ะลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมยะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงล่ะจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะเอาอกตาพี
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ปิยธิดานั่งอยู่ริมสระในยามเย็นลมพัดเบาๆควันบุหรี่คลุ้งกระจายแต่กลบความมั่นใจของเธอไม่มิดเธอหยีตาแล้วซีดยาวอีกครั้งก่อนพ่นควันขึ้นฟ้าควันสีเทาเป็นลำเธอเขี่ยขี้บุหรี่ลงพื้นจับปลายก้นกรองซีดคำสุดท้ายจะดูยังไงบุหรี่ก็ไม่คู่ควรกับผู้หญิงเลยนะครับ 75% ของผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
4: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
5: ์น้ำสุขสาลา
6: ตอนยกทรงแบบไหนเหมาะใส่เล่นกีฬาเรื่องหน้าอกหน้าใจของสาวๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยนะคะเพราะหน้าอกจะสวยเต่งตึงหรือหย่อนคล้อยเสื้อยกทรงหรือบราก็มีส่วนช่วยได้มากทีเดียวค่ะยิ่งเวลาเล่นกีฬาที่ต้องมีแรงกระแทกด้วยแล้วการเลือกยกทรงที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆจึงสำคัญมากวันนี้สุขศาลามีเคล็ดลับการดูแลเต้านมให้สวยกระชับโดยการเลือกยกทรงให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการเล่นกีฬามาฝากค่ะแพทย์หญิงประภาพันธ์นาควัชระแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวชวิทยาและส่งเสริมสุขภาพสตรีแนะนำว่าถ้าคุณผู้หญิงเล่นโยคะหรือกีฬาเบาๆที่มีการเคลื่อนไหวไม่มากให้เลือกยกทรงสำหรับเล่นกีฬาหรือที่เรียกว่าสปอร์ตบราชนิด low impact ส่วนผู้ที่ออกกำลังกายหนักขึ้นมาอีกสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นการยกเวทหรือตีเทนนิสนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสลับกับหยุดนิ่งบ้างก็ให้เลือกบราประเภทสปอร์ตบราชนิด medium impact ค่ะและถ้าหากเล่นกีฬาที่ค่อนข้างหนักมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเช่นวิ่งเร็วหรือแอโรบิกก็ควรเลือกใส่สปอร์ตบราชนิด High Impact นะคะแต่สำหรับกีฬาที่ทำให้เกิดแรงกระแทกหนักๆอย่างการขี่ม้าการสวมใส่ Ultrasonic Sport Bra ก็จะช่วยกระชับหน้าอกของเราได้ดียิ่งขึ้นทีเดียวละค่ะเพราะว่ายกทรงสำหรับการเล่นกีฬาส่วนใหญ่ถูกออกแบบและตัดเย็บคล้ายกับเสื้อกล้ามครึ่งตัวทำจากผ้าฝ้ายช่วยระบายความร้อนได้ดีและมักไม่ใส่โครงเหล็กเพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวและรับแรงกระแทกจากกิจกรรมนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเลือกเสื้อยกทรงหรือบราให้เหมาะกับกิจกรรมนะคะพบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
7: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืน

0: ใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
0: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
0: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสรุปหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เสร็จสิ้นลงแล้วโดยพลตำรวจโทชาญเทพจับสลากเป็นคนแรกขณะที่นายชัชชาติได้หมายเลข9สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
9: เสียวอะไรหรอครับ
8: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
9: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
8: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
12: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
14: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
7: ผลการจับสลากหมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร13คนแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายชัชชาติคว้าหมายเลข9ดร.โจหมายเลข10นายอนุชาได้หมายเลข5ขณะที่กทม.เตรียมความพร้อมเข้าสู่คูหาเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
15: บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยช่วงเช้าโดยมีผู้สมัครจากหลากหลายพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระเดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัคร 8:30 นาทีเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ขั้นตอนการจับสลากหมายเลขประจำตัวที่จะใช้ในการหาเสียงโดยสำหรับกระบวนการจับสลากหมายเลขในครั้งนี้ดำเนินการโดยปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งผลการจับสลากหมายเลขประจำตัวของผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง14คนแรกปรากฏผลเรียงลำดับตามหมายเลขดังนี้เริ่มที่หมายเลข1มอมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชรโชคเกษมและหมายเลข5นายอนุชาบูรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่หมายเลข6เป็นของนายพิสารกิติเยาวมานผู้สมัครอิสระหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข8นายวีรพจน์ลือประสิทธิกุลส่วนหมายเลข9เป็นของนายชัชชาติศิริพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ลงสมัครในนามอิสระและหมายเลข10เป็นของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือโจแคนดิเดตจากพรรคประชาชนสำหรับหมายเลขที่เหลือประกอบด้วยหมายเลข11นายประยูรครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชจากพรรคเศรษฐกิจหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติกุลและหมายเลข14นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขจากกลุ่มเพื่อนมลิกาทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการจับสลากหมายเลขประจำตัวแล้วผู้สมัครแต่ละท่านจะนำหมายเลขที่ได้รับไปปรับใช้กับแคมเปญและป้ายหาเสียงเพื่อเริ่มลุยศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการโดยมีกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้พลชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคตาปิดเกร็งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

0: สภากาชาดไทยเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
2: โรคตากระตุกหรือโรคตาปิดเกร็งเป็นอาการของโรคกล้ามเนื้อรอบดวงตาที่หดตัวผิดปกติทั้งสองข้างทำให้มีอาการเกร็งหรือกระตุกระดับความรุนแรงมีตั้งแต่กระตุกเล็กน้อยเพียงแค่ก่อให้เกิดความรำคาญเพิ่มขึ้นหรือจนมีปัญหาต่อชีวิตประจำวันและในระดับที่รุนแรงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากเปลือกตาจะปิดลงมาทันทีโดยไม่อาจควบคุมหรือคาดเดาได้ซึ่งส่งผลทำให้มองไม่เห็นชั่วขณะซึ่งหนังตากระตุกแบบไหนที่ควรไปพบแพทย์มีดังนี้หนังตากระตุกอย่างเห็นชัดเจนจนรำคาญมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันการทำงานหนังตากระตุกข้างเดียวร่วมกับมีแก้มและปากกระตุกด้วยมีอาการตาเกร็งหรือกระพริบตาค้างจนไม่สามารถลืมตาขึ้นเองได้ส่วนสาเหตุของหนังตากระตุกมีดังนี้ความเครียดความวิตกกังวลการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอการใช้สายตามากเกินไปโรคตาที่ทำให้เกิดการระคายเคืองเช่นตาแห้งการบริโภคคาเฟอีนปริมาณมากโรคทางระบบประสาทรวมถึงจากยาที่ใช้ในการรักษาเช่นโรคพาร์กินสันทั้งนี้หากมีอาการกระตุกเพียงเล็กน้อยแนะนำให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหยอดน้ำตาเทียมหรือทำกิจกรรมคลายเครียดแต่หากมีอาการเรื้อรังควรรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและประเมินการรักษาต่อไปชนาการเลี่ยมทองเรียบเรียง
3: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz ร้านกำนันมานะ0818088009 รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ไฟล้างโลก
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะหมั่นฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกองทัพเรือยกเลิกการฝึกยิงปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งขนาด155มิลลิเมตรเพื่อให้เต่ามะเฟืองวางไข่นอกฤดูกาลและตำรวจรวบคนร้ายวางระเบิดปั๊มปตท.ในภาคใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ตำรวจเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.สองแห่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมทั้งร่วมวางแผนก่อเหตุในอำเภอหนองจิกคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
3: โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันควบคุมตัวนายนิอุสมันอายุ21ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานีข้อหาร่วมกันก่อการร้ายและพยายามฆ่าโดยจับกุมได้ที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครคดีนี้สืบเนื่องจากเหตุลอบวางระเบิดห้องน้ำปั๊มน้ำมันปตท.สองแห่งในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาทำหน้าที่ดูต้นทางให้ทีมวางระเบิดอีกทั้งยังพบหลักฐานการเข้าร่วมประชุมวางแผนก่อเหตุในพื้นที่อำเภอหนองจิกและเคยเข้ารับการฝึกทางยุทธวิธีเบื้องต้นร่วมกับเครือข่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการรายอื่นโดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรมวิริยะจันทรารายงาน
2: กองทัพเรือยกเลิกการฝึกยิงปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งขนาด155มิลลิเมตรของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งณสนามฝึกยิงปืนอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาออกไปก่อนจากกำหนดการฝึกเดิมวานนี้หลังอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองตรวจพบว่ามีการขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลของแม่เต่ามะเฟืองขนาดใหญ่กว่า 1.5 เมตรบริเวณชายฝั่งซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกซึ่งนับเป็นรังที่3ของปีเนื่องจากเต่ามะเฟืองถือเป็นสัตว์ป่าสงวนหายากและใกล้สูญพันธุ์ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือจึงสั่งยกเลิกการฝึกดังกล่าวโดยปรับเลื่อนกำหนดการฝึกออกไปก่อนเพื่อไม่ให้กระทบกับการวางไข่นอกฤดูของเต่ามะเฟืองและเป็นการอนุรักษ์พันธุ์เต่าให้อยู่คู่กับทะเลไทยสืบไปสำหรับการฝึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคสนามของกองทัพเรือประจำปี2569โดยเป็นการยิงลงในทะเลจำลองการสกัดกั้นเรือรบของฝ่ายศัตรูการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนเดินหน้าดับไฟป่าพุบาเจาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหลังพบความร้อนสะสมในดินเสี่ยงปะทุซ้ำได้ตลอดเวลาเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กระทำอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ

0: หน้าที่ทหารฝ่ายปกครองหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงจิตอาสากว่า50นายยังคงปฏิบัติภารกิจควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่องแม้ล่าสุดจะสามารถควบคุมเปลวไฟบนผิวดินได้อย่างไรก็ตามภายในพื้นที่ยังพบความร้อนสะสมใต้ชั้นดินพรุซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทุซ้ำเจ้าหน้าที่จึงเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่พร้อมวางแนวป้องกันเพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่ชุมชนพื้นที่การเกษตรและสวนยางพาราของประชาชนขณะที่ทุกภาคส่วนยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยบิ่มพลอยรายงานครับ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลูกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสานความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันอย่างนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้องน้อยค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมเรามีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมเปรียดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
3: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
2: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
3: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
2: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
3: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
3: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
1: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27 พฤศจิกายน 2515
0: เศรษฐกิจพอเพียง
1: เพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

น้ำตาของข้าน้อยมันไหลไหลอยู่เมืองไทยก็สบายสบายแต่ก็อดคิดฮอดคุณพ่อคุณแม่บ่ได้บ่ฮู้ว่าเวรกรรมหยังของข้าน้อยน้อ

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องอาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ุ่งสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบป้องว้าว
1: ผู้เสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่18มกราคม2564เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 พาดพิงถึงสถาบันโดยนายธนาธรเดินทางมาฟังคำพิพากษาซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการไลฟ์สดดังกล่าวเป็นการพาดพิงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขณะนั้นว่าหากบริหารผิดพลาดความเสี่ยงตกอยู่ที่ประชาชนมากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อดูหมิ่นสถาบันดังนั้นการกระทำของจำเลยจึงไม่เข้าข่ายความผิดการดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลขากกต.ลงพื้นที่สังเกตการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมชวนประชาชนสื่อมวลชนร่วมสังเกตการการลงคะแนนนับคะแนนเพื่อความสุจริตและโปร่งใสในการเลือกตั้งคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: เมื่อเช้านี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลงพื้นที่สังเกตการการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาอำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีทั้งนี้การรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานั้นมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง1มิถุนายนและจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนายแสวงให้สัมภาษณ์ว่าภาพรวมการรับสมัครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาวันแรกถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและขณะนี้ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในส่วนของเมืองพัทยาซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่ามีความพิเศษที่กกต.ส่วนกลางมามีส่วนร่วมกับเมืองพัทยาในการเตรียมการเรื่องของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพื่อให้การลงคะแนนไม่มีข้อผิดพลาดใดๆทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนร่วมสังเกตการระหว่างการลงคะแนนการนับคะแนนจนแล้วเสร็จเพื่อการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการเลือกตั้งพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งมีทั้งสิ้น113หน่วยทั้งนี้บรรยากาศของการเลือกตั้งอาจจะเป็นไปด้วยความเข้มข้นแต่ก็หวังว่าผู้สมัครจะร่วมกันรักษาบรรยากาศของการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันที่30ถึง31พฤษภาคม2569เวลา17นาฬิกาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวัง

0: การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณาเรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนและมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเองเพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อหาความดีใส่ตัวเพื่อสร้างความดีและเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามีความคิดที่รอบคอบเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่มั่นคงที่ปลอดภัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม2516
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ปากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัธมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธิครับสำหรับข้อมูลข่าวสารวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมนะครับวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยข่าวสารของกองทัพบกกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้พลเอกอมริศบุญสุยานะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะนะครับท่านได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานนะครับด้านกำลังพลในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3ต่อเนื่องนะครับโดยท่านได้เดินทางไปที่มณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านนะครับเพื่อติดตามผลการดำเนินงานนะครับตามนโยบายด้านกำลังพลของกองทัพบกโดยเฉพาะคือการดูแลสวัสดิการและก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวการส่งเสริมอาชีพเสริมการขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินกำลังพลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและก็ความมั่นคงนะครับในการดำรงชีวิตของกำลังพลทุกระดับครับ
2: ค่ะโดยได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่38นะคะเพื่อที่จะติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนากำลังพลซึ่งทางหน่วยเองได้ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างน่านจัดฝึกอาชีพให้แก่น้องทหารกองประจำการในหลักสูตรตัดผมชายติดตั้งไฟฟ้าในอาคารซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ขนาดเล็กตลอดจนโครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการค่ะโดยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่านภายใต้โครงการสานฝันทหารกองประจำการสู่รั้วโรงเรียนในสิทธิทหารบกเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพรับราชการทหารรวมทั้งรับชมการสาธิตการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคลมร้อนระหว่างการฝึกซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับกำลังพลค่ะ
1: นะครับหลังจากนั้นนะครับท่านได้ไปตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการนะครับไปติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านพักน่าอยู่ควบคู่ทหารพอเพียงแล้วก็ได้มอบรางวัลแก่กำลังพลนะครับที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการประกวดบ้านพักดีเด่นรวมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับแก่กำลังพลและครอบครัวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและก็เสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนเยี่ยมการดำเนินงานโครงการทหารพันดีของหน่วยนะครับซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมการพึ่งพาตนเองแล้วก็การลดรายจ่ายภายในครัวเรือนของกองกำลังพลครับ
2: ค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้มีการเข้าเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจทหารผ่านศึกของหน่วยที่เกษียณอายุราชการค่ะซึ่งทางหน่วยเองนะคะก็ยังคงให้การดูแลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกองทัพบกได้ให้การช่วยเหลือดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงเรื่องของการบรรจุทดแทนทายาทเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยืนยันว่ากองทัพบกนะคะยังคงดูแลกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มกำลังไม่ทอดทิ้งผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติค่ะ
1: นะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านได้ยังเน้นย้ำนะครับหรือว่ากำชับให้ทุกหน่วยนะครับทุกระดับนี่ได้เดินหน้านะครับในการดูแลกำลังพลและก็ครอบครัวอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับกำลังพลควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับนะครับได้ติดตามให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือกำลังพลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้กำลังพลนะครับได้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีขวัญกำลังใจที่ดีแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มขีดความสามารถครับ
2: ค่ะก็มาต่อกันที่ความคืบหน้าการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกองทัพ บกกันบ้างนะคะล่าสุดช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของพลโทณัฐเดชจันทรางสุแม่ทัพน้อยที่1นะคะท่านเป็นประธานการประชุมชี้แจงการสาธิตชุดครูฝึกขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงและพระบรมศพโดยมีหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องกับการถวายงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะเพื่อที่จะเข้ารับฟังแนวทางการปฏิบัติรวมไปถึงการมอบหมายหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดพร้อมกับตรวจเยี่ยมและติดตามแนวทางการสาธิตชุดครูฝึกริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศรวม5สถานีด้วยกันค่ะ
1: นะครับ5สถานีนี่ก็ประกอบด้วยสถานีที่1นะครับก็คือการเดินตัวเปล่าสถานีที่2นะครับการจัดแถวทหารสถานีที่3นะครับการปฏิบัติของชุดเครื่องสูงสถานีที่4นะครับการปฏิบัติของชุดเครื่องดนตรีแล้วก็สถานีที่5นะครับการปฏิบัติของพลชุดชักและก็พลหามเพื่อให้การฝึกนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครูฝึกสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ขั้นตอนและก็รูปแบบของการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับในริ้วขบวนได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามแบบธรรมเนียมราชประเพณีแล้วก็เกิดความพร้อมสูงสุดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกในพื้นที่จริงต่อไปครับ
2: ค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายนะคะพลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณลบรักษาพระองค์และพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศร่วมรับชมการสาธิตการฝึกปฏิบัติในริ้วขบวนด้วยค่ะจากครูฝึกของหน่วยต่างๆโดยสาธิตการปฏิบัติรวมกันตามกลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสูงกลุ่มบก.กองผสมกลุ่มแถวทหารนำและทหารตามเสด็จกลุ่มแถวแซงเสด็จกลุ่มพลหามพระยานมาตรกลุ่มพลฉุดชักราชรสและกลุ่มรายทางซึ่งกำลังพลทุกนายค่ะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงความแข็งแรงความอดทนและความสง่างามตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: นะครับทางนี้นะครับท่านได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยนะครับได้เดินดำเนินการฝึกด้วยความละเอียดรอบคอบและก็พร้อมเพรียงโดยคำนึงถึงความสง่างามสมพระเกียรติและก็ความสมบูรณ์นะครับของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับอันเป็นส่วนสำคัญนะครับของพระราชพิธีสำคัญของชาติพร้อมกำชับนะครับให้กำลังพลทุกนายได้ยึดมั่นนะครับในระเบียบวินัยและก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
2: ค่ะสำหรับการฝึกริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะคะได้กำหนดแผนการฝึกเป็นลำดับขั้นค่ะตั้งแต่การฝึกที่ตั้งหน่วยการฝึกในพื้นที่กรมทหารมหาดเล็กราชวัณลบที่11รักษาพระองค์และการฝึกในพื้นที่จริงเพื่อให้ทุกส่วนค่ะสามารถที่จะบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนถึงวันปฏิบัติจริงตามกำหนดการต่อไปค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางรายการก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆค่ะสำหรับการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงรับชมพร้อมๆกันค่ะ
1: ด้วยความแข็งแรงนะครับแล้วก็สง่างามนะครับชื่อว่าวันจริงนะครับหรือว่าวันต่อๆไปที่มีการซักซ้อมก็คงจะมีภาพมาให้คุณผู้ฟังได้ชมกันนะครับแล้วก็ติดตามได้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นในส่วนของกรมสรรพาวุธทหารบกนะครับก็ได้จัดพิธีเปิดการฝึกครูฝึกนะครับพลฉุดชักราชยศนะครับในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติ โดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มนะครับเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บัญชานะครับได้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศนะครับแห่งความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
2: ค่ะทางด้านของพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกนะคะท่านก็ได้เปิดเผยถึงความพร้อมของกำลังพลว่าในปัจจุบันเนี่ยกรมสรรพวุฒิทหารบกมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการบูรณะปฏิสังขรณ์พระราชรถพระราชยานและเครื่องประกอบอีกทั้งกรมสัมพวุฒิทหารบกยังมีส่วนร่วมในริ้วขบวนที่2ซึ่งเป็นริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและขณะนี้กำลังพลก็ได้คัดเลือกตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยการฝึกนะคะในวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็จะเป็นการฝึกครูฝึกพลฉุดชักราชรถเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลชุดครูฝึกได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องค่ะ
1: ทางนี้นะครับโรงเรียนฐานสรรพวุฒิกรมสรรพวุฒิทหารบกได้ดำเนินการจัดชุดครูฝึกจิตอาสานะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานพระราชพิธีนะครับจำนวน5นายแล้วก็ดำเนินการฝึกครูนะครับฝึกพลฉุดชักราชยศนะครับราชรถนะครับจำนวน20นายนะครับโดยทำการฝึกครูนะครับในท่าต่างๆที่ต้องใช้ในพระราชพิธีได้แก่ท่าเบื้องต้นท่าหยิบเชือกท่าวางเชือกท่าเดินตามปกติท่าหยุดจากการเดินท่าถวายบังคมแล้วก็ท่าเดินประกอบเพลงบรรเลงในพระราชพิธีโดยใช้ในเวลานะครับในการฝึกชุดครูฝึกนี้นะครับก็รวมทั้งสิ้น2สัปดาห์เพื่อให้ครูฝึกนี่สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ขั้นตอนและก็รูปแบบการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างความพร้อมเพรียงนะครับความเข้มแข็งความแข็งแรงความอดทนและก็ความสง่างามนะครับในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นส่วนสำคัญนะครับในการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติแล้วก็งดงามตามโบราณราชประเพณีทุกประการครับ
2: ค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะคะก็มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเช่นเดียวกันค่ะในด้านต่างๆอย่างเช่นการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนการพิจารณาอนุมัติให้วัดอินทราวาสเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนรวมไปถึงการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะก็มีการจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุมาตรณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดจนการจัดกิจกรรมในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับกรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมได้ร่วมกับสำนักการศึกษาและสำนักงานเขตก็จะดำเนินการจัดทำดอกไม้จันทร์นะครับจำนวน3ล้านดอกตามรูปแบบที่กำหนดไว้ก็คือ10รูปแบบด้วยกันเพื่อรองรับประชาชนนะครับที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ตามซุ้มต่างโดยโรงเรียนนะครับในสังกัดกรุงเทพมหานครก็จะร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ขณะที่สำนักงานเขตนะครับก็จะจัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนแล้วก็จิตอาสาร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์รวมถึงจะมีการประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการจัดทำนะครับตามรูปแบบที่กำหนดนะครับผ่านช่องทางสื่อต่างๆด้วยครับ
2: ค่ะในส่วนของการสำรวจพื้นที่นะคะสำหรับตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครเองก็ได้มีการพิจารณาสถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม95แห่งค่ะโดยจะมีการแบ่งเป็นซุ้มขนาดใหญ่เนี่ย19แห่งด้วยกันขนาดกลาง14แห่งและขนาดเล็ก62แห่งสำหรับการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการประชุมหารือดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและงดงามตามโบราณราชประเพณีทุกประการค่ะ
1: นะครับวันนี้ก็เรามีบทเพลงนะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับเป็นบทเพลงชื่อว่าผู้หญิงของแผ่นดินนะครับไปติดตามรับฟังกันเลยครับ

0: เป็นบทเพลงผู้หญิงของแผ่นดินนะครับก็ได้รำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับก็ไปดูประเด็นข่าวนะครับเกี่ยวกับการชี้แจงของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับตามที่มีการส่งภาพเอกสารภายในนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อออนไลน์นะครับซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนแล้วก็มีการปรับลดระยะทางนะครับ16ขบวนตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปจนทำให้พี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่ต้องพึ่งพาพาหนะทางรางนะครับในการเดินทางก็เกิดความตื่นตระหนกและก็กังวลใจเป็นอย่างมากนะครับล่าสุดทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงยืนยันว่าในวันที่1มิถุนายน2569จะยังไม่มีการยกเลิกหรือว่าปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นประชาชนยังคงสามารถที่จะเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมตามปกตินะครับในทุกเส้นทางโดยภาพบันทึกข้อความนะครับที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์นั้นนะครับเป็นเพียงเอกสารเพื่อขออนุมัติหลักการในสายงานบริหารซึ่งจัดเป็นเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยและยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนครับ
1: ค่ะรัฐบาลโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะคะตระหนักดีว่าขบวนรถเชิงสังคมคือเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางของพี่น้องประชาชนการจะปรับเปลี่ยนใดๆในอนาคตจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะขอยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกขบวนรถอย่างกระทันหันหรือดำเนินการโดยไม่มีระบบขนส่งสาธารณะอื่นมารองรับจนประชาชนต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนทุกขั้นตอนจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมเสมอค่ะ
0: นะครับรัฐบาลก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับงดแชร์หรือว่าส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมโดยประชาชนนะครับสามารถที่จะตรวจสอบกำหนดการกำหนดเวลาเดินรถนะครับที่ถูกต้องหรือว่าติดตามประกาศอย่างเป็นทางการนะครับได้ที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงทางเพจของทีม PR นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์นะครับโทรสายด่วนก็คือ1690ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะคะซึ่งสามารถที่จะใครที่ลงทะเบียนผ่านแล้วเนี่ยก็จะใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มิถุนายนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะนำมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับนะคะจากโครงการนี้นั่นก็คือเริ่มต้นกันที่วงเงินและการใช้จ่ายเราจะได้รับวงเงินรวมคนละ 4,000 บาทตลอดโครงการค่ะข้อจำกัดการใช้นั่นก็คือใช้สิทธิ์ได้สูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็สูงสุดเนี่ย200บาทต่อวันนะคะสิทธิ์รัฐช่วยจ่ายนั่นเองค่ะเงื่อนไขสำคัญเลยนั่นก็คือหากใช้ไม่หมดในแต่ละเดือนไม่สามารถที่จะทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้แล้วสิทธิ์ก็จะถูกรีเซ็ตใหม่ทุกเวลาในช่วงเวลา6นาฬิกาของทุกวันค่ะ
0: นะครับทีนี้ถามว่าซื้ออะไรได้บ้างนะครับก็คือรายการสินค้าแล้วก็การบริการสินค้าที่ร่วมโครงการนะครับก็ประกอบด้วยอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะแล้วก็บริการขนส่งมวลชนสาธารณะส่วนสินค้าที่ไม่ร่วมโครงการนะครับได้แก่สลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันหรือว่าบัตรเงินสดแล้วก็การชำระค่าสินค้าบริการล่วงหน้านะครับอันนี้ไม่ร่วมโครงการนะครับ
1: ค่ะวิธีใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะเพื่อจ่ายเงินไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็จะมีขั้นตอนการดำเนินการนั่นก็คือการเข้าไปที่แอปพลิเคชันเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะกดปุ่มสแกน QR code นะคะเพื่อใช้สิทธิสแกน QR code ของร้านค้าถุงเงินตรวจสอบยอดเงินแล้วก็กดยืนยันการชำระเงินซึ่งจะต้องมีเงินใน G Wallet ค่ะเพียงพอในส่วนของ 40% ของเราที่เราต้องจ่ายนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการใส่รหัสพินค่ะ6หลักแล้วก็มีการบันทึกสลิปทำรายการก็ถือว่าเป็นการใช้สำเร็จแล้วค่ะ
0: นะครับทีนี้มีข้อควรระวังครับแล้วก็ปัญหาที่พบบ่อยก็คือ Error นะครับหากคุณไม่สามารถที่จะทำรายการได้นะครับอาจจะเกิดจากสาเหตุดังนี้นะครับ1ก็คือไม่ได้ตั้งค่าอนุญาตให้เข้าถึงคลังภาพหรือว่าตำแหน่งที่ตั้งอันนี้พี่น้องประชาชนต้องไปที่การตั้งค่ามือถือนะครับเพื่อเปิดสิทธิ์ให้กับแอปหรือว่าเป๋าตังนี่สแกนผิดที่นะครับอันนี้ ท่านต้องไปสแกน QR ที่ร้านค้าที่หน้าร้านเท่านั้นนะครับหรือว่าทำรายการนอกเงื่อนไขอย่างเช่นเกินวงเงินต่อวันหรือว่าใช้นอกเวลาที่กำหนดนะครับโดยกำหนดเวลาก็คือตั้งแต่6นาฬิกาถึง23นาฬิกาแล้วก็สุดท้ายสาเหตุสุดท้ายก็คือตำแหน่งที่ตั้งไม่ชัดเจนอันนี้อุปกรณ์ก็ไม่สามารถที่จะระบุพิกัดได้ทั้งนี้นะครับผู้ใช้งานก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิคงเหลือรายวันนะครับสิทธิคงเหลือรวมแล้วก็ประวัติการใช้สิทธินะครับโดยเข้าไปตรวจสอบได้โดยตรงนะครับผ่านหน้าแรกของโครงการนะครับในแอปเป๋าตังค์ได้เลยครับ
1: ค่ะมาในเรื่องของกองทัพบกมากนะคะก็ล่าสุดเนี่ยโครงการนี้ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะในส่วนของกองทัพบกเราค่ะก็ไม่อยากจะให้น้องทหารใหม่เนี่ยพลาดกับโครงการนี้นะคะก็มีในเรื่องของการชี้แจงแล้วก็ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะแนะนำน้องๆนะคะโดยกรมฐานราบที่29และหน่วยขึ้นตรงกรมฐานราบที่29ค่ะก็มีการชี้แจงที่ดิฉันได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะให้กับกำลังพลครอบครัวรวมไปถึงน้องทหารใหม่หรือว่าน้องทหารกองประจำการค่ะตามโครงการของรัฐเพื่อให้น้องเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิ์นี้นะคะโดยมีการวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะคะกันทั่วโลกเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็รักษากำลังซื้อของระบบเศรษฐกิจหน่วยเองค่ะก็มาชี้แจงแนะนำน้องๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนวิธีขั้นตอนต่างๆนะคะก็ถือว่าหน่วยเนี่ยมีความเอาใจใส่ในการดูแลสิทธิแล้วก็สวัสดิการของกำลังพลและครอบครัวอย่างครบถ้วนเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวน้องๆก็มีการจับจ่ายใช้สอยภายในหน่วยนะครับเพราะว่าทางหน่วยมี PX ด้วยนะครับก็ไปสแกนกัน
1: ยังมีอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมีครับเพราะว่าน้องๆอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปใช้ที่อื่นนะครับก็ใช้ภายในหน่วยมาถึงเรื่องทางศาสนากันบ้างนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกโดยกิจกรรมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่29พฤษภาคมนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้ก็ร่วมเฉลิมฉลองวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ในเวลา17นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติและร่วมเวียนเทียนนะครับรอบองค์พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์พร้อมทั้งชมการประดับโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จากการประกวดนะครับในการชิงถ้วยพระราชทานที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะโดยในวันที่31พฤษภาคมนะคะเวลา7นาฬิกาค่ะจะมีพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มาในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาและเวียนเทียนประทักษิณาถวายเป็นพุทธบูชาค่ะ
0: นะครับแล้วก็ในเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาสนทนาธรรมและก็บรรยายธรรมซึ่งวันวิสาขบูชานี้นะครับก็เชิญชวนร่วมพิธีนะครับทำบุญตักบาตรสดับพระธรรมเทศนาแล้วก็เวียนเทียนประทักษิณเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรนะครับแล้วก็วัดไทยในต่างประเทศด้วยครับ
1: ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้ช่วงคนดียังมีอยู่ค่ะก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของโรงพยาบาลค่ายกวิระโดยแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันนะคะระหว่างเดินทางไปปฏิบัติภารกิจดูแลทหารใหม่ที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่7ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้พบเหตุรถยนต์พลิกคว่ำลงข้างทางค่ะที่บริเวณอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในทันทีนะคะจากการตรวจสอบในพื้น ที่เนี่ยพบผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ30ปีจำนวน1รายนั่งข้างรถให้ข้อมูลว่าขณะขับรถกลับบ้านเนี่ยได้เกิดฝนตกทำให้ถนนลื่นส่งผลให้รถเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางแล้วก็ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยโดยตัวผู้บาดเจ็บยังรู้สึกตัวดีค่ะพูดคุยสื่อสารได้แล้วก็มีบาดแผลถลอกตามร่างกายและไม่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกแต่อย่างใดค่ะ
0: ทางเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมสุขภาพและวิชากรรมป้องกันนะครับของโรงพยาบาลค่ายกาวิระก็ได้ดำเนินการนะครับแนะนำให้ผู้ป่วยนะครับได้นอนราบเพื่อเป็นการลดการบาดเจ็บที่ศีรษะคอและก็กระดูกสันหลังได้ประเมินอาการแล้วก็สัญญาณชีพเบื้องต้นนะครับให้การปฐมพยาบาลพร้อมด้วยช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับอย่างปลอดภัยก่อนที่จะส่งต่อให้กับทีมกู้ชีพของอำเภอแม่แตงนำตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่แตงนะครับทั้งนี้นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นการสะท้อนถึงความพร้อมของกำลังพลและก็บุคลากรของทางการแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายกาวิระนะครับที่พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงทีครับ
1: ค่ะไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4กันบ้างค่ะกับภารกิจเร่งค้นหาคุณยายวัย76ปีนะคะที่สูญหายบนเขาพลายดำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ท่านก็ได้สั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารรบพิเศษค่ายฝึกการรบพิเศษสิชนกว่า100นายค่ะเร่งค้นหาภายหลังนางละไมยกอินอายุ76ปีนะคะชาวตำบลทุ่งสายอำเภอสิชนซึ่งคาดว่าเดินหลงเข้าไปในป่าตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่ญาติจอกตามหาแต่ไม่พบแล้วก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือนั่นเองค่ะ
0: ปฏิบัติการดังกล่าวนะครับก็เริ่มขึ้นในวันที่26พฤษภาคมนะครับนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานนะครับทั้งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อุทยานหน่วยกู้ภัยแล้วก็ทหารรบพิเศษเจ้าหน้าที่ก็ได้กระจายกำลังนะครับเดินเท้าแบบปูพรมเลยนะครับค้นหาในพื้นที่ป่าภูเขาที่มีความยากลำบากแล้วก็ทึบหนาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับได้นำอากาศยานไร้คนขับนะครับได้ติดตั้งระบบตรวจจับความร้อนขึ้นบินนะครับเพื่อสำรวจจากมุมสูงโดยเลือกช่วงเวลาที่อุณหภูมิเอื้อนะครับต่อการจับสัญญาณความร้อนของร่างกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาแล้วก็ได้ใช้ข้อมูลวางแผนในการปฏิบัติภาคพื้นดินต่อไปครับ
1: ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบตัวนะคะก็โดยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ยยังคงเร่งระดมกำลังค้นหาอย่างเต็มความสามารถเนื่องจากผู้สูญหายเนี่ยเป็นผู้สูงอายุแล้วก็เกรงว่าจะได้รับอันตรายจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่ป่าเขาซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากในระหว่างที่เราพูดคุยข่าวกันอยู่เนี่ยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับฟังข่าวแล้วก็พบเบาะแสสามารถที่จะแจ้งข้อมูลได้ที่ผู้ใหญ่พรชัยด่านชัยเพชรนะคะหมายเลขโทรศัพท์0817379204หรือที่ว่าการอำเภอสิชนค่ะหมายเลขโทรศัพท์075717175เพื่อร่วมกันช่วยเหลือได้ทันทีค่ะ
0: นะครับก็ขอให้เจอแล้วก็ให้คุณยายปลอดภัยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

0: าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
4: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
6: ปลัดกทม.ยืนยันความพร้อมรับมือวันเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้หวังคนกรุงใช้สิทธิ์ทะลุเป้าคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: นายณรงค์กันวารีประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงภาพรวมการรับสมัครในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 5:00-8:30 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนและจับสลากหมายเลขที่จะใช้การหาเสียงโดยระบุว่าภาพรวมการดำเนินงานวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้ว่าในช่วงเช้ามืดจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่แต่เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนทั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลสถานีตำรวจท้องที่รวมถึงหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครทั้งสำนักเทศกิจและสำนักงานเขตได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมและเข้าประจำจุดตั้งแต่เวลา 4:00 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยสามารถตั้งโต๊ะรับสมัครได้ตามกำหนดเวลา 5:00โดยสำหรับสีสันการรับสมัครวันนี้มีรายงานว่าผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนแรกเดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครตั้งแต่เวลา 5:40 นาทีและมีผู้สมัครเดินทางมาก่อนเวลาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ8:30 จำนวนทั้งหมด13ท่านซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มาถึงก่อนเวลาถือว่ามาพร้อมกันจึงต้องเข้าสู่กระบวนการจัดลำดับเพื่อจับสลากหมายเลขหาเสียงซึ่งกระบวนการทั้งหมดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคือกรณีที่มีความกังวลจากพี่น้องประชาชนในเรื่องของบัตรเลือกตั้งนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดพิมพ์แล้วโดยมีระเบียบวิธีและการป้องกันการปลอมแปลงอย่างเข้มงวดซึ่งบัตรเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นคนละชนิดกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ระดับประเทศและจะไม่มีการระบุ QR code หรือบาร์โค้ดใดๆบนตัวบัตรทั้งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยเป้าหมายว่าอยากเห็นสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มมากกว่าปี2565ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ราวร้อยละ60โดยการเลือกตั้งครั้งนี้อยากให้ประชาชนออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์ให้ถึงร้อยละร้อยเพื่อที่จะได้ผู้บริหารเข้ามาขับเคลื่อนและพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทางทิศทางที่ประชาชนต้องการเพื่ออนาคตของทุกคนต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: นายชัชชาติชูเบอร์9ก้าวต่อไปมุ่งสร้างกรุงเทพเมืองแห่งโอกาสและความหวังย้ำทีมงานไม่ประมาทผลโพเดินหน้าสู้ศึกผู้ว่ากทมชูโปร่งใสไร้คอร์รัปชันคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังจับสลากหมายเลขเลือกตั้งได้หมายเลข9โดยระบุว่าหมายเลข9หมายถึงการก้าวต่อไปและทำงานต่อไปพร้อมย้ำว่าทุกหมายเลขล้วนมีความหมายที่ดีแต่ประชาชนไม่ได้เลือกเพราะหมายเลขหากเลือกที่ตัวตนและผลงานมากกว่านายชัชชาติกล่าวว่าต้องการเห็นกรุงเทพมหานครก้าวหน้าไปสู่เมืองแห่งโอกาสและความหวังของทุกคนพร้อมยืนยันว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันยังเป็นเรื่องสำคัญที่พูดมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานโดยจะเดินหน้าพัฒนาระบบตรวจสอบใช้เทคโนโลยีและข้อมูลให้มากขึ้นรวมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพราะการทุจริตไม่ใช่เรื่องของกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียวแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือการแก้ไขนอกจากนี้ยังกล่าวถึงผลสำรวจของดุสิตโพที่สะท้อนถึงความหวังของประชาชนหลังการเลือกตั้งว่าใครจะได้รับเลือกเป็นผู้ว่าขอให้กรุงเทพได้เดินหน้าไปในทิศทางที่ดีเป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสและแข่งขันกันด้วยนโยบายเพื่อประชาชนพร้อมเชื่อมั่นว่ากรุงเทพมหานครยังมีอนาคตไกลและสามารถแข่งขันกับเมืองระดับโลกได้พร้อมกันนี้นายชัชชาติยังย้ำกับทีมงานว่าอย่าหลงไปกับผลโพเพราะตลอดระยะเวลา1เดือนก่อนเลือกตั้งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอโดยหน้าที่สำคัญคือการทำให้ดีที่สุดเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและเคารพการตัดสินใจของประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: และมีรายงานยืนยันพบชาวลาวติดถ้ำอีก2คนแล้วทำให้ขณะนี้พบชาวลาวที่ติดอยู่ภายในถ้ำครบทั้ง7คนแล้วและทางหน่วยกู้ภัยกำลังเร่งประเมินอาการพาออกจากถ้ำโดยทางเพจดำน้ำกู้ภัย

0: ้ขออภัยกับกู้ภัยประเทศไทยโพสต์ระบุต้องการถังออกซิเจนจำนวนมากเตรียมไว้ใช้ภารกิจนำ7คนงานออกจากเมืองถล่มสปป.ลาว
1: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
3: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
1: Beautiful Music
0: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHzร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เซฟติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรหน่อยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประทุมด่วน
1: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
2: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
3: มึงไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
3: เอาก็เห็นบ่งบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลุกเองได้จะปลุกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอับผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบังบากด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
3: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมึงมานะแม่มึงยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเน
3: ี่
1: ย
3: ใช่สิอัจฉริยะอังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งปี๋ระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
4: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ัน
1: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: างวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะไทยเวียดนามแน่นแฟ้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการมุ่งยกระดับความร่วมมือรอบด้านสักครู่มาติดตามค่ะ

0: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: ายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือเพื่อยกระดับความร่วมมืออย่างรอบด้านโดยเฉพาะคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีของเวียดนามพร้อมภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยได้มีการร่วมกันตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีเชิญเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและภริยาถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมให้คณะรัฐมนตรีแนะนำตัวต่อเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและภริยาจากนั้นนายกรัฐมนตรีเชิญลงนามในสมุดเยี่ยมและชมของที่ระลึกของทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันณห้องสีงาช้างก่อนจะหารือข้อราชการกลุ่มเล็กและหารือข้อราชการเต็มคณะร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามโดยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวข้องกับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในทุกมิติเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศตลอดจนภูมิภาคอาเซียนก่อนที่นายกรัฐมนตรีและเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจะร่วมกันเป็นสักขีพยานเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติบันทึกความเข้าใจและเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามที่ตึกสันติไมตรีและจัดแถลงข่าวร่วมกันโดยในช่วงค่ำจะมีพิธีเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและภริยาด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: เครือข่ายผู้ให้บริการทางเพศยื่นร่างพรบ.คุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า 11,765 รายชื่อคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: เครือข่ายผู้ให้บริการทางเพศพร้อมภาคประชาชนเข้ายื่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า 11,765 รายชื่อหวังผลักดันกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานและยกเลิกกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีที่ใช้บังคับมายาวนานโดยตัวแทนเครือข่ายระบุว่าแนวทางแก้ปัญหาของภาครัฐที่ผ่านมายังไม่ตอบโจทย์ต่อผู้ประกอบอาชีพจึงผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้ผู้บริการทางเพศได้รับการคุ้มครองสิทธิเข้าถึงสวัสดิการและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมทางด้านตัวแทนประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าหลังจากนี้สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆก่อนเสนอให้ประธานสภาพิจารณาภายใน45วันหากเอกสารไม่ครบถ้วนจะแจ้งกลับไปยังผู้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมตามขั้นตอนขณะที่นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่าการรวบรวมรายชื่อกว่า 11,000 รายชื่อไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะประเด็นผู้ให้บริการทางเพศยังเป็นเรื่องอ่อนไหวในสังคมไทยแต่ต้องยอมรับว่ามีผู้ประกอบอาชีพนี้อยู่จริงและหลายคนทำงานด้วยความสมัครใจเป็นเวลานานพร้อมเรียกร้อง3ประเด็นสำคัญได้แก่การเร่งคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ให้บริการทางเพศทันทีแม้ยังไม่มีกฎหมายใหม่และการจัดทำกฎหมายที่ไม่มีการตีตาหรือควบคุมผู้ประกอบอาชีพเกินจำเป็นและเปิดโอกาสให้ผู้แทนผู้ให้บริการทางเพศเข้ามีส่วนร่วมในการออกแบบกฎหมายอย่างแท้จริงทั้งนี้เครือข่ายผู้ยื่นร่างกฎหมายยังเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายภาคประชาชนเพื่อยุติปัญหาการละเมิดสิทธิที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟ

0: อพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHzกรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 เมกะ

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ทำบุญกรวดน้ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: างวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะสนค.เผยโครงสร้างนำเข้าเดือนเมษายน 2569 ชี้ชัดไทยเร่งผลิตและลงทุนแม้ขาดดุลการค้าแต่สะท้อนการฟื้นตัวเศรษฐกิจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอา

0: ป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
1: สนค.เผยโครงสร้างนำเข้าเดือนเมษายน2569ชี้ชัดไทยเร่งผลิตและลงทุนแม้ขาดดุลการค้าแต่สะท้อนการฟื้นตัวเศรษฐกิจและการยกระดับอุตสาหกรรมคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
2: นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เผยว่าโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศเดือนเมษายน2569สะท้อนเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวแม้ขาดดุลการค้าจากการนำเข้าสินค้าเพื่อการผลิตและการลงทุนโดยข้อมูลการส่งออกมีมูลค่าประมาณ 31,500 ล้านดอลลาร์ขยายตัวร้อยละ23และหากหักสินค้าพิเศษจะโตเกือบร้อยละ26โดยมีแรงหนุนจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ด้านการนำเข้าอยู่ที่ราว 41,600 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ45โดยส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิงวัตถุดิบและสินค้าทุนซึ่งสะท้อนความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนอีกทั้งการนำเข้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวขณะที่วัตถุดิบและสินค้าทุนขยายตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ย้ำเดินหน้า5นโยบายหลักดูแลผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME เพิ่มมูลค่าในประเทศและป้องกันการสวมสิทธิ์ทางการค้าพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนมาวินพานุรักษ์รายงาน
1: ไปต่อที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมปล่อยรถบรรทุกข้ามแดนเปิดการขนส่งสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันแรกหลังปิดนานร่วม10เดือนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
3: วันนี้ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายยอดพลวิชยกุลในด่านศุลกากรแม่สอดพร้อมด้วยพันเอกรงชัยจิตรชัยรองผู้บัญชาการกองกำลังเลสวนเจ้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยรถบรรทุกสินค้าเข้าไปรับสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปยังจังหวัดเมียวดีเป็นวันแรกหลังมีการปิดการขนส่งข้ามแดนผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร่วม10เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งในด่านศุลกากรแม่สอดกล่าวว่าคาดว่าช่วงแรกอาจจะเป็นการเปิดขนส่งยังไม่เต็มระบบซึ่งทางเมียนมาจะอนุญาตเฉพาะสินค้าที่มีอิมพอร์ตลายเส้นเท่านั้นซึ่งตนได้มีการเดินทางพบปะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในฝั่งเมียนมาและได้รับการร้องขอเรื่องการสนับสนุนไฟฟ้าเฉพาะพื้นที่ด่านศุลกากรในจังหวัดเมียวดีเนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้จากมาตรการ3ตัดที่ผ่านมาต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ทำให้ไม่ค่อยเสถียรซึ่งเรื่องนี้จะหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงานจิตบูรฉัตรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 08040424439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
4: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCDs ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ

0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์คนทุกคนอยากเป็นคนดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่เป็นโจรหรือว่าเป็นขโมยนั้นเขาไม่คิดจะเป็นคนดีหรืออยากทำความดีกันบ้างหรืออย่างไรวันนี้ทางรายการมีคำตอบมาฝากค่ะความเป็นจริงแล้วทุกๆคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็อยากจะเป็นคนดีแล้วก็อยากจะทำความดีกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกนะคะที่อยากจะเป็นคนร้ายหรือว่าคนชั่วแม้กระทั่งโจรที่ว่าร้ายๆแท้ที่จริงเขาก็อยากเป็นคนดีเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเขามีอยู่อย่างจำกัดเขาก็ได้แต่คิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นคือความดีที่เขาคิดออกเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนอย่างมากคือกัลยาณมิตรผู้ที่จะมาแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองคนทั่วไปในโลกขณะนี้นะคะแม้ว่าเขาอยากจะเป็นคนดีแต่เขาก็ยังไม่รู้หลักในการพัฒนาตนเองให้ดีอย่างแท้จริงจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีกัลยาณมิตรไปช่วยแนะนำไปช่วยแก้ไขแล้วก็ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเขาเหล่านั้นเพื่อที่ว่าเขาเหล่านั้นจะได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและสามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นต่อไปได้ทุกท่านก็ได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าทุกคนล้วนปรารถนาที่อยากจะเป็นคนดีและอยากจะทำความดีกันทั้งสิ้นแต่ว่าขาดต้นแบบและคนที่แนะนำได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะต้องหันมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์ให้แก่ตัวเองและแก่เพื่อนชาวโลกคนอื่นต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
4: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
5: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปรนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่าบัณฑิตนั้นคือใครบ้างตัวเราจะดูได้อย่างไรและเมื่อทราบแล้วจะเป็นสิ่งสำคัญทำให้เราหมั่นแสวงหาและทำให้มีให้เป็นในตัวเราได้ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ฟังคะบัณฑิตหมายถึงคนที่มีจิตใจผ่องใสอยู่เป็นปกติดังนี้แล้วจึงทำให้มีความเห็นถูกยึดถือค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยปัญญาค่ะก็โดยดูได้จากเป็นผู้รู้ดีคือรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเป็นผู้รู้ถูกคือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นผู้รู้ชอบคือรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปบัณฑิตนั้นอาจเป็นใครก็ได้เช่นอาจจะเป็นผู้อ่านหนังสือไม่ออกอาจเป็นเพียงชาวไร่ชาวนาหรือว่าอาจเป็นผู้มีการศึกษาสูงและอาจเป็นญาติของเราเองแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสิ่งสำคัญคือจะต้องเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสและรู้จักดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือเป็นคนดีนั่นเองคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าผู้ที่จบปริญญานั้นคือบัณฑิตความจริงแล้วนะคะเป็นเพียงบัณฑิตในทางโลกเท่านั้นยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริงเพราะว่าผู้ที่มีปริญญาแต่ถ้าความประพฤติไม่ดีก็อาจไปทำสิ่งผิดๆเข้าได้แต่บัณฑิตที่แท้จริงนะคะย่อมเป็นผู้ตั้งใจละชั่วประพฤติชอบประกอบแต่ความดีความถูกต้องเป็นการป้องกันตนให้พ้นจากบทลงโทษต่างๆและแม้กระทั่งจากนรกได้ทีเดียวล่ะค่ะบัณฑิตไม่ใช่ผู้มีเพียงปริญญาแต่คือผู้ที่อุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะสถานทูตคูเวตขอประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดและทำลายโดรนรวมถึงขีปนาวุธเมื่อช่วงเช้าได้สำเร็จยันไม่มีรายงานยกเลิกเที่ยวบินสักครู่มาติดตามค่ะ
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทพลาสเตอร์วอลแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลล์ออโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นปุ่มเพิ่มนะคะ
4: สถานเอกอัครราชทูตณคูเวตแจ้งข่าวสารประจำวันพฤหัสบดี

0: ัดกั้นเป้าหมายดังกล่าวพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานการยกเลิกเที่ยวบินหรือการปิดน่านฟ้าของฝ่ายคูเวตโดยหากท่านมีกำหนดการเดินทางอันใกล้ขอให้ติดต่อสอบถามข้อมูลกับสายการบินที่ได้ทำการจองไว้เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตขอให้พี่น้องคนไทยที่พำนักอยู่ในคูเวตติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางการและขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข่าวลือที่ยังไม่ได้รับการยืนยันพร้อมหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวหรือภาพปลอมโดยสามารถติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางทางการของสถานเอกอัครราชทูตต่อกันที่สำนักงานปปช.ชี้แจงกรณีข้าราชการในสังกัดขับรถเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตไม่ใช่รองโฆษกสำนักงานปปช.ตามที่เป็นข่าวคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
1: ตามที่ปรากฏรายงานข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์กรณีอุบัติเหตุทางถนนเมื่อคืนของเมื่อวานนี้บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้พนักงานขับรถรับส่งอาหารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและมีการระบุว่าผู้ขับขี่รถยนต์กระบะคู่กรณีเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.นั้นสำนักงานปปช.ชี้แจงว่าบุคคลที่ปรากฏตามข่าวสารเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองโฆษกสำนักงานปปช.ตามที่ระบุในรายงานข่าวแต่อย่างใดก็ตามสำนักงานปปช.ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมิได้นิ่งนอนใจโดยหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งรัดการดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: ปิดท้ายที่กระทรวงการคลังเผยยอดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสรวม4วันสิทธิ์ยังคงเหลือกว่า4ล้าน4แสนสิทธิ์จากทั้งหมด30ล้านสิทธิ์คุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
2: กระทรวงการคลังสรุปยอดการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสรวม4วันตั้งแต่25พฤษภาคมถึง28พฤษภาคมในเวลา 14:00 น.อัปเดตจำนวนสิทธิ์ของการลงทะเบียนกว่า 25,580,700 สิทธิ์คงเหลือกว่า 4,410,000 สิทธิ์จากทั้งหมด30ล้านสิทธิ์ส่วนยอดรวมตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง27พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียนกว่า 25,875,000 คนลงทะเบียนสำเร็จกว่า 25,600,000 คนในจำนวนนี้มีผู้ลงทะเบียนใหม่กว่า 6,295,000 คนส่วนลงทะเบียนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,14,000 ร้านค้าในจำนวนนี้ลงทะเบียนสำเร็จกว่า 614,400 ร้านค้าและเป็นร้านค้าใหม่กว่า 36,900 ร้านค้าส่วนกิจการขนส่งสาธารณะรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รถสองแถวรถตู้ประจำทาง 1,842 รายกิจการขนส่งมวลชนสาธารณะ67รายเป็นรถโดยสารสาธารณะรถไฟรถโดยสารและอื่นๆโดยในจำนวนทั้งหมดยังคงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและความต้องการการเข้าถึงโอกาสทางการค้าในโครงการดังกล่าวณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: สังคมไทยจะร่มเย็นถ้าทุกคนเป็นมิตรหันหน้าเข้าหากันด้วยจิตใจที่ปราศจากความโกรธเคือง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายของ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ

0: แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: จ๋าว่าไงจ๊ะน้อง
1: เมื่อคืนนี้พี่ไปนอนที่ไหนมาไม่กลับบ้านกับช่องคะ
0: โถติ๋ม
1: ติ๋มไหนติ๋มไหนบอกมานะ
0: โอ้ยโอ้ยต๋อยต๋อยจ๋าเมื่อคืนพี่ไปนอนอ่างมาจ้ะ
1: อ่างไหนอ่างไหนอ่างที่ไหนบอกมานะ
0: ไม่ไม่ไปนอนอ่างทองใกล้อยุธยาน่ะ

0: แท็กซี่แท็กซี่ว่าจังไดครับ
1: ไปเพชรบุรีตัดใหม่เอาเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: นี่มันจักตุ่ม
1: ตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้ว
0: ไปบ่ได้ดอกครับติดเคอร์ฟิว
1: ผมให้50บาทไปได้ไหม
0: ไปบ่ได้ว่าวบ่ฮู้เรื่อง
2: ดิฉันให้500บาทไปได้ไหมจ๊ะ
0: ขอคอยลองเบิ่งดูก่อนตำรวจปรับคอย200บาทจำคุก1มื้อเหลืออีก300บาทเอ้าฟิวก็ฟิว

0: นี่เฮีย
1: ครับ
0: มาเดินเพ่นพ่านอะไรแถวเนี่ยมันเข้าเวลาเคอร์ฟิวแล้วนะ
1: ฟิวเฟลอะไรครับฟิวบ้างอ้วนไม่ขาดนี่ครับ
0: นี่ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจไปโรงพักเดี๋ยวนี
1: ้อ๋อผู้หมูครับนี่จับผมไปโรงพักเหรอครับผมลืมไปครับอ๋อหมาตาไปครับไปก็ไปครับผมลืมเคอร์ฟิวครับอ๋อ

0: มานี่สิไปไหนมาเมื่อคืนทำไมไม่กลับบ้านรับผิดมานะ
1: อืมสดิ้งสีฟังพี่ก่อนสิเมื่อคืนพี่ไปนอนกับหมอ
0: หมออะไรหมอทำฟันเหรอ
1: ไม่จ้ะ
0: นั่นหมอผ่าตัด
1: ไม่ใช่อีกละจ้า
0: เอ๊ะแล้วหมออะไรของพี่นะอ๋อรู้แล้วหมอนวดหมอนวดนี่
1: เอ้านวดก็นวด

0: อีนางอีนางเมื่อคืนคอยหาเงินบ่ได้จักบาท
1: อ้าวแล้วไปอยู่ที่ไหนมาแล้วไปกลิ้ง
0: พูดแล้วหาเงินบ่ได้รถย่างแตกอีซ่ําแถมตำรวจจับไปลงผักสวยขนาด
2: แท็กซี่แท็กซี่มานี่สิ
3: เอ้าไม่จังเลยนี
2: ่เมื่อคืนฉันลืมคนตาไว้ในรถคุณน่ะ อยู่หรือเปล่าน
1: ี่แน่นี่แน่บักกลิ้งบักกันร้อนบักกันร้อน
0: สวยสวยแท้ๆ

0: ไม่รู้ไม่รู้
1: ใครใครมาเรียกน่ะ
0: ไม่รู้นี่ไอ้เหี้ยมาคึ้งมาไม่หลักติดเคอร์ฟิวจ้ะ
1: เหี้ย
0: จ้าโอ้ยตำรวจ
2: นี่ใบเสร็จครับเงินค่าปรับด้วยฮะ
0: ไม่รู้เอาเงินมาให้โปลิก200เหี้ยถูกจับเมื่อคืนนี่ติดเคอร์ฟิว
1: แม่อาเหี้ยโอ้ยลื้อนี่ชอบกลิ่นอยู่รวยเลย
0: ว่าไม่กินว่าก็ไปไม่หลอกอ่ะสิ

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพณะท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
1: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
2: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
1: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขยงจะทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ใช้ได้ทุกระดับ
2: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพณะท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
1: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
2: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำเอามาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวมันไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเนี่ยมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่ดีโอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้หนึ่งขั้นที่หนึ่งรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่สองรู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่สามพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียว
2: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
1: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
2: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
0: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลัง ที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระแห่งวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งของที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปมิได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่เพียงผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นที่จะสำเร็จเป็นประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ไทย
1: และความปลอดภัยสาธารณะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้

แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
2: สมัครรับเลือกตั้งชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมคึกคักชัดชาติปั่นจักรยานสู้ศึกได้เบอร์9ชูวิสัยทัศน์เทคโนโลยี9กระโดดสานต่อ250นโยบายพร้อมเป็นผู้ว่าติดดินรับใช้ประชาชนขึ้นรถแห่ลุย5จุดทั่วกรุงก่อนแถลงใหญ่เย็นนี้กองเชียร์กระหึ่มด้านพี่หน่องภาสพงษ์จับได้เบอร์7เตมงคลกิจลุยหาเสียงเต็มสูบมั่นใจคนรุ่นใหม่แห่ใช้สิทธิ์ดันสโลแกนกรุงเทพบินได้ขณะดร.โจชัยวัฒน์คว้าหมายเลข10ส่วนมัลลิกามาไม่ทันจับหมายเลขผู้ว่ากทมได้เบอร์14อัตโนมัติประกาศพร้อมเต็มร้อยลุยผู้ว่ากทมชู12ยุทธศาสตร์ปลัดกทมประกาศพร้อมแล้วเลือกตั้งผู้ว่ากทม

0: 220คนเขตพญาไทมากสุด7คนคลองเตยบางกอกน้อยสมัครน้อยสุดแค่เขตละ2คนขณะศึกชิงเก้าอี้เมืองพัทยาคึกคัก3ทีมใหญ่ตบเท้าเปิดศึกวันแรกอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรพรรคประชาชนได้เบอร์1ปรเมศงามพิเชษฐ์เบอร์2ศักดิ์ชัยแตงฮ้อเบอร์3ไทยเวียดนามแน่นแฟ้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการมุ่งยกระดับความร่วมมือรอบด้านทั้งเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและความร่วมมือระดับภูมิภาครัฐบาลปลื้มร้านค้าแห่สมัครไทยช่วยไทยพลัสพุ่งต่อเนื่อง27พฤษภาคมสมัครใหม่สูงสุดตั้งแต่เปิดโครงการดันยอดร้านค้าพร้อมใช้ทะลุ 600,000 รายขณะร้านค้าตื่นตัวเร่งติดป้ายรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระประชาชนได้ดียิ่งขึ้นรถไฟฟ้า MRT 4สายร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ชำระค่าโดยสารผ่านแอปเป๋าตังรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน69ศาลอาญายกฟ้องธนาธรปมไล่สดวัคซีนพระราชทานชี้วิจารณ์ปมบริหารงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ช่วงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดหนักไม่ใช่การดูหมิ่นสถาบันตามมาตรา112ด้านสนธิยาร้องปอทตรวจสอบไอรักชนกโพสต์วิจารณ์ละครสอสร้อยมาลาสอบผิดมาตรา112หรือไม่ทักษิณรายงานตัวคุมประพฤติยิ้มทักทายสื่อบอกสุขภาพดีตามประสาคนแก่ไม่มีอะไรสอทเผยผลมาตรการสกัดอีโบลากักตัวผู้เดินทางจาก2ประเทศ21วันทำยอดเข้าไทยน้อยลงพัฒนาชี้ยังไม่ต้องไปถึงขั้นแบนหรือห้ามเข้าสำนักงานปปช.ชี้แจงกรณีข้าราชการในสังกัดขับรถเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตไม่ใช่รองโฆษกสำนักงานปปช.ตามที่เป็นข่าวพบชาวลาวติดถ้ำอีก2คนทำให้ขณะนี้พบชาวลาวติดภายในถ้ำครบทั้ง7คนแล้วหน่วยกู้ภัยเร่งประเมินอาการก่อนพาออกมาจากถ้ำล่าสุดเพจดำน้ำกู้ภัยประเทศไทยโพสต์ต้องการถังออกซิเจนจำนวนมากใช้ภารกิจนำ7คนงานออกจากเมืองถล่มสปป.ลาวอุตุเตือน28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ไทยเจอฝนเพิ่มและตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกขณะกรมชลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลากฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
1: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ Beautiful music Beautiful songs for you
3: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
4: Beautiful music
5: สนับสนุนโดย
6: ธนาคารอาคารสงเคราะห์
7: Reach out and touch.

Reach out and touch. Somebody's there. Make this world.

for you. If you can't join him,

reach out and touch somebody's hand เสียงของ Diana Ross มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพฤหัสบดีที่เราอยู่กับการจัดเพลงแบบสบายๆตามคำแนะนำของคุณผู้ฟังแต่ตามมโนของ DJ นะครับ Reach out and touch somebody's hand เป็นผลงานการประพันธ์ร่วมกันของ Nicholas S. Ford และ Wiley Simpson ทั้งคู่ก็ยังเป็นศิลปินดูโอในนาม Ashford and Simpson เจ้าของเพลงดังอย่าง Ain't No Mountain High Enough เพลง You All I Need to Get By เพลง Ain't Nothing Like the Real Thing และเพลงดังโด่งดังมากของ Chaka Khan's I'm Every WomanAshford and Simpson นี่เป็นนักแต่งเพลงมากความสามารถมีผลงานมากมายเลยทีเดียวนะครับและทั้งคู่นี้นอกจากจะแต่งเพลงนี้ให้กับ Diana Ross แล้วก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเดบิวต์อัลบั้มในฐานะศิลปินเดี่ยวของ Diana Ross หลังจากที่ได้แยกตัวออกมาจาก The Supreme ในด้านการตลาดเพลงนี้จะไม่ได้รับความนิยมมากมายแต่กลายเป็นเพลงซิกเนเจอร์ของ Diana Rossทุกครั้งที่ร้องคอนเสิร์ตเธอจะร้องเพลงนี้แล้วก็เชิญชวนให้ผู้ฟังออเดียนซ์ของเธอมีส่วนร่วมกันในการที่จะยื่นมือออกไปสัมผัสคนที่อยู่ข้างๆร่วมมือกันสร้างสรรค์ให้โลกนี้ดีขึ้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่โลกของเราต้องการตลอดนะครับและในช่วงเวลานี้ก็รู้สึกว่าต้องการมากกว่าเป็นพิเศษและเพลงนี้ก็เหมาะกับทุกโอกาสที่ต้องการความร่วมมือและสันติภาพ Diana Ross เคยร้องใน Nobel Peace Prize Concertที่กรุงออสโลเมื่อปี2551 Beautiful Music เลือกเอาเวอร์ชันจากการแสดงสดที่ Central Park สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของกรุงนิวยอร์กมีผู้ชมมากกว่า 100,000 คนเลยทีเดียวในวันนั้นมาเปิดรายการในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.comนั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ขอน้อมนำพระราชประวัติเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันวันละนิดละหน่อยนะครับความเดิมตอนที่แล้วเล่าถึงการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่5เพื่อให้เป็นผู้สำเร็จราชการในระหว่างที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5จะต้องเสด็จประพาสยุโรปและวันนี้จะไปเริ่มอ่านพระราชหัตถเลขาหรือจดหมายนี่แหละครับส่วนพระองค์ที่ส่งถึงสมเด็จพระนางเจ้าจาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในเวลานั้นมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับซึ่งเราก็จะได้สาระเรื่องของการต่างประเทศเรื่องของบรรยากาศบ้านเมืองในเวลานั้นจากจดหมายหรือพระราชหัตถเลขานี้นะครับซึ่ง Beautiful Music เองก็กำลังรณรงค์ให้คนเขียนจดหมายมาคุยกับรายการเราจะได้มาแชร์มาอ่านกันลองฟังพระราชหัตถเลขาของรัชกาลรัชกาลที่5ไว้เป็นตัวอย่างดูนะครับและผมก็จะขอเรียนให้ทราบว่าแม่เล็กในพระราชหัตถเลขานี้ก็หมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถนั่นเองเราไปเริ่มอ่านพระราชหัตถเลขาหรือจดหมายฉบับที่1กันเลยนะครับที่1เรือมหาจักรีวันที่7เมษายนรัตนโกสินทร์ศก116เกรกาจุลศักราช1258ถึงแม่เล็กด้วยตั้งแต่แม่เล็กกลับไปแล้วได้ออกเรือมาถึงร่องลึกเวลาค่ำต้องหยุดเพราะน้ำยังไม่ขึ้นเต็มที่กัปตันคัมมิ่งบูชาคนนำร่องเต็มที่แต่บอกฉันกว่า2ครั้งว่าคนคนนี้เคยนำร่องมา36ปีแล้วเป็นคนชาติเบลเยียมเขาไม่ยอมออกน้ำเวลานั้นต่อ2ทุ่มครึ่งจึงได้ออกที่สันดอนมีคลื่นมิดๆเป็นเวลากินข้าวใครๆก็สบายดีหมดเว้นแต่ดิลกคนเดียวนั่งเหงื่อโทรมตัวประเดี๋ยวต้องลาไปนอนกินข้าวไม่ทันอิ่มแต่เมื่อมาพ้นสันดอนแล้วเฉยดีไม่มีคลื่นเลยพบเรือลำหนึ่งจุดดอกไม้รับ
หยุดส่งนำร่องแล้วจึงได้ออกเรือต่อมาความเอื้อเฟื้อของกัปตันและออฟฟิเซอร์นั้นมากเสียจริงๆมือกำกล้องอยู่เสมอจนออกพ้นสันดอนเอื้อเฟื้อด้วยฟินแลฉ่างมากกินข้าวเย็นวันนี้บนดาดฟ้าแต่ง Evening Jacket ซ้อมโอราแต่กัปตันไม่ได้มากินด้วยที่แกจะหิวเพราะกินดึกกันจะตั้งข้อบังคับสำหรับให้พูดอังกฤษจะได้ตั้งต้นแต่พรุ่งนี้ไปวันนี้เป็นแต่ประกันดูพลางๆคนที่มาด้วยกันทุกคนดูตั้งใจจะประพฤติให้ดีด้วยกันทั้งสิ้นประมาณดูเห็นว่าจะไม่มีเหตุอันใดให้เป็นที่รำคาญใจนายพินและนายช่างดูเอื้อเฟื้ออย่างฝรั่งจริงอยู่แลแต่ดูเป็นไทยมากเห็นจะไม่เป็นที่ขวางกันกับไทยทั้งปวงวันนี้อันที่จริงก็เหนื่อยมากและใจก็ไม่สบายแต่ร่างกายมันชื่นชมยินดีที่ได้ออกมาจากห้องดูไม่อ่อนใจและไม่เมื่อยมากเหมือนเช่นที่เป็นทุกวันความรู้สึกไม่สบายอย่างเดียวแต่ที่อาบน้ำไม่สบายเรื่องก๊อกขลุกขลักอย่างเก่าน้ำแดงและกร่อยไม่เป็นรสอีกอย่างหนึ่งกับข้าวทำไม่ดีเหมือนที่เคยกินแต่เพราะเหนื่อยและหิวก็กินไปกระนั้นเองเพราะว่าต่อไปจะเกิดความได้ลงมือเอาถ่านถูฟันมันเค็มๆคลื่นไส้ต้องเอาทั้งดุ้นเขาถูพอบางๆออกไปได้และเห็นขาวซีกเดียวอยู่ข้างจะเบื่อเต็มทีพรุ่งนี้หมอจะรับจัดการลืมตัวจะเรียกหมากกินร่ำไปตั้งแต่แม่เล็กไปแล้วได้กินสองคำเท่านั้นกัปตันให้แว่นอันหนึ่งมีมาไม่เคยเหมือนเสียแต่จมูกแบนไปคีบไม่ถนัดแกหนักต่างๆเป็นอันมากในเรือกะเวลาจนมีทะโลเลขไปถึงเกาะวานาสิงคโปร์เองจะถึงวันที่11เวลาเช้า2โมงเวลาเขียนหนังสือนี้4ทุ่มนั่นเป็นจดหมายที่ส่งไว้ในวันที่7นะครับกัปตันที่รัชกาลที่5ได้กล่าวถึงก็คือกัปตัน R.S.D. Cumming เป็นนายทหารเรือรบอังกฤษเข้ามารับราชการพิเศษเป็นนายเรือพระที่นั่งเฉพาะคราวเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปครั้งนั้นส่วนดีลกที่พระองค์ตรัสถึงเอาไว้ก็คือพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสวรรค์วิสัยนฤบดินทร์พระองค์เจ้าดีลกนพรัตน์ชื่อพินก็คือพระยานาวาพยุหพลหม่อมราชวงศ์พินสนิทวงศ์ณกรุงเทพฉ่างก็คือพระยามหาโยธาหรือฉ่างแสงชูโตหมอที่พระองค์ตรัสถึงก็คือพระยาประเสริฐศาสตร์ดำรงหมออีไรเตอร์ฟังดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับจับใจความอะไรได้บ้างผมว่ายิ่งอ่านยิ่งสนุกนะครับแล้วก็ต้องตั้งใจฟังนิดนึงเราจะได้สาระดีๆอะไรกันอีกเยอะเลยทีเดียวส่วนที่เหลือจะไว้นำอ่านต่อในวันต่อๆไปนะครับอีก1เพลงแต่เป็น3เวอร์ชันที่จะให้คุณได้ฟังกันในช่วงนี้เลือกออกมาคือเพลง Moon River เป็นการประพันธ์ทำนองโดย Henry Mancini ใส่คำร้องโดย Johnny Mercer คนที่ได้ร้องคนแรกเลยก็คือ Audrey Hepburn ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง Breakfast at Tiffany's เวอร์ชันนี้ได้รับรางวัล Academy Award for Best Original Song คือได้รางวัลออสการ์นะครับแล้วก็ได้รับรางวัล Grammy Award ในฐานะ Record of the Year กับ Song of the Year เวอร์ชันของ Mancini ที่คุณกำลังจะได้ฟังเนี่ยได้ถูกบันทึกเอาไว้ใน Grammy Hall of Fame แต่เพลงนี้โด่งดังมากในเวอร์ชันที่เป็นคำร้องโดยเวอร์ชันของ Andy Williams ท่านได้ร้องเพลงนี้ในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ในปี2005และจะเปิดรายการ Andy Williams Shows ด้วยตอนต้นของเพลงนี้ทุกครั้งเวอร์ชันของ Andy Williams ถูกบันทึกและเก็บรักษาไว้ใน Library of Congress ถือว่าเป็นสมบัติของชาติเลยทีเดียว Moon River จัดเป็นเพลงสแตนดาร์ดที่ไปทุกแนวเลยนะครับทั้งแจ๊สทั้งป๊อปทั้งคันทรีวันนี้เลือกเอา3เวอร์ชันมาให้คุณได้ฟังกันเสียงของ Audrey Hepburnตามด้วยเสียงของ Andy Williams และปิดท้ายกันที่ผลงานของ Henry Mancini Moon River

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณฟังที่รักครับ Beautiful Music ยังรณรงค์เรื่องของการเขียนจดหมายกันอยู่นะครับร่วมสนุกกับเราส่งจดหมายมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ในช่วงนี้มีเสื้อฮูดแขนยาวสีดำลายกราฟิกม้าทองคำ10ตัวมาฝากให้กับคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาคุยกับเรา10ท่านแรกนะครับตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ครับในช่วงเวลาที่น้ำมันก็แพงๆทุกอย่างอะไรก็แพงกันไปหมดเพราะผลกระทบจากสงครามในอ่าวเปอร์เซียตะวันออกกลางถึงแม้ว่าจะประกาศหยุดยิงกันมาตั้งแต่8เมษาแต่อิสราเอลก็ไม่ได้เคยรักษาคำประกาศหยุดยิงนี้นะครับยังบุกตะลุยไปในเลบานอนหรือต่างประเทศเขาใช้คำว่าเจโนไซด์หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ส่วนอเมริกาล่าสุดก็บุกเข้าไปในน่านน้ำของอิหร่านไปยิงเรือของกองทัพเรือแบบขนาดเล็กอ้างนู่นอ้างนี่หาว่าเขาจะวางทุ่นระเบิดอะไรต่างๆนานาทั้งที่พื้นที่อยู่ในบ้านของเขาตรงบริเวณนั้นมันไม่ใช่เป็นบริเวณที่เรือที่จะต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องเข้าไปสุดิสัมเราก็ได้เห็นพฤติกรรมที่แปลกไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษไม่รักษากฎหมายกฎเกณฑ์สากลที่ตนเองนั้นเป็นคนสร้างอีกต่อไปยิ่งดูพฤติกรรมของรัฐบาลอเมริกาและอิสราเอลก็เหนื่อยหน่ายหนักใจนะครับไปฟังเพลงกันให้สบายใจดีกว่าไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังจะจำเพลงนี้ได้ไหมแต่ครั้งหนึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2521โอ้เพลงนี้โด่งดังไปทั่วโลกก็อยู่บนอันดับ1ของ US Billboard Adult Contemporary อันดับ12บน US Billboard Hot 100อันดับ5ในแคนาดาอันดับ3ในอาร์เจนตินาในประเทศไทยของเราก็ดังมากเหมือนกันนะครับเพลงนี้ Right Down the Line เป็นเพลงในสไตล์ Soft Rockทั้งแต่งและร้องโดยเจอรี่ราฟเฟอร์ตี้นักร้องชาวสกอตจากสกอตแลนด์เพลงดังๆของเขาก็มีอย่าง Stuck in the Middle with You Baker Street และ Night Owl รวมทั้งเพลงนี้ Right Down the Line เพลงที่สองเป็นของวงที่ชื่อ Firefall เป็นวงในแนว Soft Rock Country Rock จากเมืองโบลเดอร์มลรัฐโคโลราโดเพลงดังของพวกเขาก็มีอย่าง Just Remember I Love You เพลง Strange Way ทั้งสองเพลงนี้เคยอยู่บนอันดับ11นะครับในปี2020และ2521ส่วนเพลงที่คุณกำลังจะได้ฟัง You Are The Woman เป็นเพลงที่เคยอยู่บนอันดับ9ของ Billboard Hot 100งานประพันธ์ของ Rick Roberts ออกมาในปีพ.ศ. 2519ดังมากอีกเช่นกันและเพลงสุดท้ายจะเป็น2แทร็กนะครับเพลงนี้เป็นผลงานของเบิร์ตบาร์แครกกับฮาวเดวิดชื่อเพลง There's Always Something There to Remind Me ชื่อเพลงค่อนข้างจะยาวนิดนึงแต่เป็นเพลงในตำนานมากๆครับเพลงนี้โด่งดังข้ามกาลเวลาแต่งเอาไว้ในปี2506ดิออนวอร์วิกเป็นคนร้องเพื่อที่จะเป็นเดโมเทปสำหรับที่จะส่งไปให้กับบริษัทแผ่นเสียงอื่นๆเพื่อให้นักร้องท่านอื่นๆฟังและสนใจก็จะได้ติดต่อนำเพลงนี้ไปบันทึกเสียงเพลงนี้ข้ามไปถึงอังกฤษก่อนนะครับแซนดี้ชอว์นักร้องชาวอังกฤษจึงได้บันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ก่อนในปี2507ขึ้นอันดับ1ในประเทศอังกฤษในเซาท์แอฟริกาและในแคนาดา The Carpenters ก็นำเพลงนี้บันทึกเสียงเอาไว้เหมือนกันนะครับในปี2514และ Naked Eyesศิลปินจากประเทศอังกฤษบันทึกเสียงอีกครั้งหนึ่งในปี2525และยังมีเวอร์ชันอื่นๆอีกหลายรายเลยทีเดียวเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้านะครับจะนำมาให้ฟังกันอีกวันนี้จะให้ฟัง2เวอร์ชันก่อนให้ฟังเวอร์ชันของ Dionne Warwick ต้นฉบับและให้ฟังเวอร์ชันของ Naked Eyes คุณผู้ฟังจะได้เห็นความแตกต่างเลยนะครับว่าวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็การนำเสนอเพลงที่เป็นนองเดียวกันเนื้อเดียวกันแต่วิธีการความคิดการตีความของต่างศิลปินนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปฟังเลยทั้ง4เพลงในช่วงนี้นะครับ Right down the line โดย Jerry Rafferty You are the woman โดยวง Firefall There's always something there to remind me โดย Dionne Warwick และ Naked Eyes

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพฤหัสบดีที่เราเปิดเพลงตามใจคุณผู้ฟังอยากจะแนะนำเพลงอะไรก็เขียนจดหมายมาบอกกันนะครับเพลงฝรั่งเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นเพลงอินเดียเพลงมาเลเพลงอินโดอะไรได้ทั้งนั้นเพลงยากๆก็บอกที่ทางมาด้วยนะครับว่าจะต้องไปหาที่ไหนเพลงที่เป็นภาษาสากลทั้งหลายยกเว้นภาษาไทยครับเพราะว่ารายการอินเขาเปิดกันเยอะแล้วเพลงไทยเราต้องมีความแตกต่างของเรา I am what I am ช่วงนี้จะพาคุณกลับไปถึงช่วงเวลาที่ไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่จากวันนี้ชวนกันกลับไปนึกถึงศิลปินที่ครั้งหนึ่งเคยครองใจให้คุณเต้นระบำบนลำโพงตามดิสโกเทคต่างๆนะครับไปเริ่มต้นกันที่วง Ace of Base เป็นวงดังมากๆจากสวีเดนวงนี้รวมตัวกันในปีพ.ศ. 2530สมาชิกของวงประกอบไปด้วยโจนาสและก็ลินคู่นี้เป็นพี่น้องกันแล้วก็มีเพื่อนอีก2คนคือเจนนี่เบอร์เกนกับออฟไอค์เบิร์กรวมตัวกันในนาม Ace of Base เพลงดังของพวกเขาก็คือ Don't Turn Around เพลง All That She Wants แต่วันนี้จะให้ฟังเพลงดังของพวกเขาของปี2536 The Sign เคยอยู่บนอันดับ1บน Billboard Hot 100อันดับ2บน US Adult Contemporary อันดับ13บน Hot Dance อันดับ1บน Pop Airplayซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ในอเมริกาอันดับหนึ่งในซิมบับเวอันดับหนึ่งที่สเปนอันดับหนึ่งบน UK Airplay อันดับสองบน UK Single Chart ใครที่ไม่รู้จักชื่อเพลงเดียวได้ฟังปั๊บก็จะต้องรู้แน่นอนเพราะว่านอกจากจะอันดับดีขนาดนั้นแล้วก็ยังอยู่ในโซเชียลมีเดียสื่อมีเดียอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งโฆษณาทั้งภาพยนตร์นะครับเพลงที่สองเป็นของวง Swing Out Sister เป็นดิวโอ้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งจากแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษประกอบไปด้วยคอรินดิวเวอรี่และแอนดี้คอนเนลเพลงฮิตของพวกเขาก็มีอย่าง Surrender You On My Mind เพลง Twilight World เพลง Wedding Game เพลง Am I The Same Girl และเพลงนี้คุณจะได้ฟัง Breakout อันดับหนึ่งบน UK Airplay อันดับหนึ่งบนUS Adult Contemporary และก็โด่งดังไปทั่วโลกนะครับเราจะปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยเพลงของวง The Bangles เป็นป๊อปร็อกสาวๆจากลอสแองเจลิสเพลงดังของพวกเขาก็มีอย่าง Eternal Flame Close Your Eyes Give Me Your Hand Darling อย่างนั้นนะครับแล้วก็มีเพลง In Your Room เพลง If She Knew What She Wantsและเพลงนี้ที่คุณจะได้ฟัง Walk Like an Egyptian ก็เป็นท่าเดินท่าเต้นที่ฮิตมากในปีพ.ศ. 2529เปรียบด้วยท่าทางแบบ Egyptian หรือชาวอียิปต์กันทั่วทุกมุมโลก3เพลงในช่วงนี้ The Sign จาก Ace of Base จากสวีเดน Breakout จาก Swing Out Sisters จากอังกฤษ Walk Like an Egyptian จาก The Bangles จาก Los Angeles California

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทย

0: ายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์ถึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงธรรมภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้จะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์ทำความดีได้ทุกรูปแบบดีกว่าการเกิดเป็นสัตว์แสนรู้อย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาต้นทุนของการเกิดเป็นคนด้วยการรักษาศีล5ให้ครบเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 19นะครับสำหรับค่ำนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุภนันท์ฤทธิ์มนตรีครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ19:30 นโดยประมาณแบบนี้จนถึง20:00 นผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็บนช่องทางออนไลน์ที่เพจของสถานีข่าวสนามเปล่ากันนะครับแน่นอนนะวันนี้ก็เกาะติดกันตั้งแต่เช้านะฮะสำหรับบรรยากาศการรับสมัครในส่วนของผู้ว่ากทม.และก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ขณะเดียวกันนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพแล้วเนี่ยนะอีกจุดหนึ่งที่มีการรับสมัครในวันเดียวกันก็คือในส่วนของเมืองพัทยาก็เป็นบรรยากาศของการรับสมัครเนี่ยผู้ที่จะลงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก็เรียกว่าทั้ง2จุดคึกคักไม่แพ้กันนะแต่ว่าสื่อส่วนใหญ่แน่นอนก็ต้องจับตากันสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นหลักนะครับใกล้จะมีการเลือกตั้งขึ้นมาหลายคนก็ถามถึงว่าตกลงบัตรเลือกตั้งรอบนี้จะมีดราม่าอีกหรือไม่อย่างไรเนี่ยทางประธานกกต.ชี้ครับว่าบัตรเลือกตั้งทั้งในส่วนของกรุงเทพทั้งในส่วนของเมืองพัทยาที่จะใช้ในการเลือกตั้งรอบนี้นะฮะไม่มีทั้งบาร์โค้ดไม่มีทั้ง QR โค้ดนะฮะแต่ว่าจะใช้การประทับตราแทนเพื่อให้รู้ว่าอันนี้บัตรจริงไม่ใช่บัตรปลอมไม่ใช่บัตรขยิงไม่ใช่บัตรปริ้นเองนะครับมีประเด็นเรื่องหนึ่งที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็จับตากันอยู่นะกรณีของข้าราชการสังกัดปปช.เมาแล้วขับนะไปชนไรเดอร์เสียชีวิตนะพอจับตรวจแอลกอฮอล์ปรากฏว่าแอลกอฮอล์พุ่งสูงถึง189นะปกติเขาไม่เกิน50นะนี่คูณไปเท่าไหร่นะ3เท่า4เท่านะก่อนจะใช้ตำแหน่งประกันตัวด้านสำนักงานปปช.ยืนยันครับบอกว่าไม่ปกป้องแน่นอนผิดก็ว่ากันไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกว่ากันไปตามกฎหมายช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
3: และหล่อชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
2: เจเดนเจเดน
4: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
5: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
6: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับเริ่มกันที่บรรยากาศวันแรกการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเรียกย่อว่าสก.นะก็มีการเปิดรับสมัครกันที่อาคารไอราวัตพัฒนาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนะก็คึกคักตั้งแต่เช้าครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สมัครเองนะก็เรียกว่าแต่ละคนก็หากิมมิคหาสีสันมานะตั้งแต่การปรากฏตัวกันส่วนกองเชียร์แต่ละคนเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าฮะก็มีบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคุณผู้ฟังนะฮะก็สำหรับการรับสมัครจัดขึ้นวันนี้วันแรกนะฮะก็จะเปิดรับสมัครถึงวันที่1มิถุนายน69การเปิดรับสมัครก็เปิดจริงๆเนี่ยเขาเปิด 8:30 นนะแล้วก็จะปิดรับสมัครกันในช่วง 4:30 นในตอนเย็นเนี่ยตัววันนี้บางคนเนี่ยไปถึงตั้งแต่ 5:00 กว่าๆนะฮะอย่างอาจารย์ชัดชาติครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ปั่นจักรยานไบแชร์ริ่งจากสเตเดียมวันย่านบรรทัดทองไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงเพื่อไปดูงานไปด้วยนะระหว่างทางภายใต้แคมเปญกรุงเทพทำงานก็มาสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2นะอาจารย์ชัดชาติสรุปนโยบายสั้นๆโปวิชั่นเราคือเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังสำหรับทุกคนเนี่ยอย่างไรก็ตามครับอาจารย์ชัดชาติว่ามาเช้าแล้วเนี่ยนะฮะผมเปิดไลฟ์ดูเนี่ยก็ใจว่า6โมงแม้แต่ว่าปรากฏว่ายังมีคนที่มาไวกว่าอาจารย์ชัดชาตินะฮะผู้สมัครคนแรกเดินทางมาลงทะเบียนรับสมัครเลือกตั้งตอน 5:50 เนี่ยคือคุณพงศักดิ์พัวพรพงศ์ด็อกเตอร์ซันนะครับก็มาสมัครในนามผู้สมัครอิสระนะฮะส่วนผู้สมัครจากพรรคประชาชนด็อกเตอร์โจนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะฮะก็เดินทางมากับรถเมย์ EV มาพร้อมผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตของพรรคประชาชนบอกว่าจะผลักดันการพัฒนาใน4ปีข้างหน้าทั้งวาระเมืองวาระเขตถ้าอยากให้วาระเขตเกิดขึ้นมันก็ต้องเลือกผู้ว่าจากพรรคประชาชนเข้าไปด้วยนะฮะอาจจะได้ถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งในสมัยก่อน4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับส่วนประชาธิปัตย์ครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคครับนำคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมและคณะนะฮะผู้บริหารของพรรคสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเสริมสิริมงคลก่อนเดินทางไปสมัครแล้วก็จับสลากรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะฮะส่วนสีสันนะฮะอย่างคุณเต้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสีสันไม่น้อยนะฮะคุณเต้มงคลกิจนะฮะก็พาคุณภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชหรือว่าน่องมาสมัครเป็นผู้ว่าในนามของกลุ่มคุณเต้ที่ชื่อว่ากลุ่มกรุงเทพบินได้นี่นะฮะก่อนจะเข้าไปจับเบอร์เนี่ยมีการโชว์วิดพื้นนะทั้งวิดพื้น2มือวิดพื้นมือเดียวนี่โชว์ความฟิตนะฮะคุณเต้เนี่ยบอกว่านโยบายของกลุ่มกรุงเทพบินได้เนี่ยมี48ก็ตัวเองคิดเนี่ย33ข้อแล้วก็ตัวว่าที่ผู้สมัครนะฮะของตัวเองคุณบ้านสะบงเนี่ยคิดไป15ข้อเนี่ยไม่มีซ้ำนะฮะจับมาชนกันเลย33บวก15ก็48ลงตัวนะครับก็เป็นนโยบายที่คุณเต้บอกว่าจะแก้ไขปัญหาให้กับคนกรุงเทพโดยไม่สนว่าใครจะมองว่านโยบายที่พูดไปที่หาเสียงไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของการทำคลองแสนแสบให้ดื่มได้นี่นะฮะยังมีนโยบายต่อเนื่องอีกหลายนโยบายนะฮะก็จากการลงสมัครส.ส.คุณเต้บอกว่าตอนส.ส.ไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะเอานโยบายเดิมมาปัดฝุ่นใหม่ในฐานะของทีมงานที่จะลงชิงชัยผู้ว่ากทมเนี่ยพอฟังนโยบายจะงงๆมันเกี่ยวคนกทมตรงไหนเนี่ยอย่างเช่นสสเนี่ยอย่างเช่นเรื่องการคืนชีพไดโนเสาร์นะฮะการส่งคนไทยไปในชั้นอวกาศนะฮะอันนี้มันเป็นวาระระดับลงสมัครสสนะก็เอามาปัดฝุ่นลงสมัครผู้ว่ากทมก็ได้นะฮะส่วนคุณมาริกามหาสุขครับผู้ว่าว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมก็เดินทางมาถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนะครับก็ มาพร้อมกับป้ายที่เขียนว่าดร.มาริกามนุษย์ผู้มาทันกาลเวลาชู12ยุทธศาสตร์แก้ปัญหากรุงเทพเร่งปราบฝุ่น PM 2.5 ใช้ AI แก้ปัญหาพร้อมเดินหน้าผลักดันยกระดับเศรษฐกิจแก้น้ำท่วมจัดระเบียบความปลอดภัยหวังสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่24ชั่วโมงส่วนคุณดวงฤทธิ์เบญจทิกุลชัยรุ่งเรืองหัวหน้าทีมคนทำงานแนะนำทีมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสก.ปั่นจักรยานสาธารณะนะฮะที่เป็นไบค์แชร์ริ่งฮะก็คือตัวจักรยานอันเดียวกับที่อาจารย์ชัชชาติปั่นเนี่ยนะฮะก็ปั่นจากย่านประชาสงเคราะห์เข้าถนนมิตรไมตรีมาลงสมัครสะท้อนวิสัยทัศน์การเข้าถึงวิถีชีวิตคนเมืองและการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพที่ใช้งานได้จริงสำหรับผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับยังหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีได้หมายเลข1นายสมัยละเลิศนะผู้สมัครอิสระหมายเลข2นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์ในนามอิสระหมายเลข3นายประทีปวชิรโชคเกษมหมายเลข4นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข5นายพิสารกิติเยาวมานหมายเลข6นายภัสกรชัยวิริยะวานิชหมายเลข7นายวีรพจน์หรือประสิทธิ์สกุลหมายเลข8นายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9นายชัยวสถาวรวิจิตรหมายเลข10นายประยูรครองยศหมายเลข11พลตรีโทชาญเทพเสสเวทนะฮะจากพรรคเศรษฐกิจเนี่ยหมายเลข12นายคมสันพันวิชาติกุลหมายเลข13มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14นะก็หลังจับหมายเลขผู้สมัครกันแล้วบรรดาผู้สมัครก็เดินสายหาเสียงกันแล้วนะฮะในพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพวันนี้คุณชาชาติก็ไปหลายพื้นที่นะอย่างเช่นโซนสกายวอล์กอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็มีผู้หญิงรายหนึ่งครับก็มาสอบถามปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเนี่ยเขาก็ถามอาจารย์ชาชาติว่าจัดการเรื่องนี้ยังไงเนี่ยอาจารย์ชาชาติก็บอกว่าถ้าพบการกระทำดังกล่าวให้แจ้งข้อมูลเข้ามาเนี่ยจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับมาดูเรื่องบัตรเลือกตั้งกันหน่อยที่จะใช้ในการเลือกตั้งรอบนี้นะฮะด้านประธานกกต.ยืนยันความพร้อมการจัดการเลือกตั้งทั้งกทม.ทั้งเมืองพัทยาเนี่ยก็มีการวางมาตรการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งพร้อมยืนยันบัตรเลือกตั้งไม่มีบาร์โค้ด QR โค้ดจะใช้การประทับตาแทนนะครับนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ครับก็กล่าวระหว่างการสังเกตการการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่สารวาการกทม.ครับก็ยืนยันว่าเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะฮะการเลือกตั้งผู้ว่าและนายกเมืองพัทยาก็บอกว่าพร้อมเต็มที่ครับได้สั่งให้เจ้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดส่วนเรื่องของบัตรเลือกตั้งมาตรการป้องกันการทุจริตจากบัตรเลือกตั้งนั้นนะครับกกต.ได้อนุมัติให้โรงพิมพ์เนี่ยดำเนินการแล้วโดยบัตรเลือกตั้งไม่มี QR โค้ดหรือบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างจากบัตรเลือกตั้งใหญ่นอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นทั้งกทม.ทั้งเมืองพัทยาเนี่ยได้กำหนดให้มีการประทับตราบัตรเลือกตั้งทุกใบซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันและการดูแลการทุจริตส่วนบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีฮะที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาก็คึกคักครับตั้งแต่ยังไม่7โมงนะฮะ 6:59 เนี่ยว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาพร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยา4เขตเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองพัทยาขอพรพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่กระบวนการรับสมัครนะครับด้านนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรจากพรรคประชาชนมาเป็นคนแรกภายใต้สโลแกนพัทยาเพื่อทุกคนคนที่2นายปรเมศงามพิเชษหัวหน้ากลุ่มเรารักพัทยาพากับสโลแกนทำจริงทำแล้วทำต่อว่าที่ผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยาเดินทางมาด้วยรถ2แถวไฟฟ้าตามมาด้วยนายศักชัยแตงห้อทีมพัทยา2030ภายใต้สโลแกนนายก24ชั่วโมงนะครับทางคุณแสวงบุญมีครับเลขากกต.ลงพื้นที่สังเกตการการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก็ให้สัมภาษณ์ครับว่าภาพรวมการรับสมัครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาพัทยาวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ความพิเศษที่กกต.ส่วนกลางได้มีส่วนร่วมกับเมืองพัทยาในการเตรียมการเรื่องของกรรมการประจำหน่วยที่เรียกว่ากปนเพื่อการลงคะแนนนั้นไม่มีข้อผิดพลาดอย่างไรก็ตามครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนร่วมสังเกตการ ระหว่างการลงคะแนนการนับคะแนนจนแล้วเสร็จด้วยนะฮะเพื่อการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการเลือกตั้งพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาออกมาใช้สิทธิ์มีทั้งสิ้น113หน่วยเนี่ยทีนี้บรรยากาศการเลือกตั้งอาจเป็นไปด้วยความเข้มข้นแต่ก็หวังว่าผู้สมัครจะร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ามาดูภารกิจนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามกันหน่อยนะฮะมันมีความสำคัญยังไงมันจะเกิดผลลัพธ์เกิดประโยชน์อย่างไรกับพี่น้องประชาชนคนไทยช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับนายกเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามนะครับวันนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้การต้อนรับนายตั่วเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภรรยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลถือเป็นการเยือนครั้งแรกนะครับภายหลังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนามและยังเป็นโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามโอกาสนี้ฮะผู้นำทั้งสองร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญ4ฉบับเกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมความร่วมมือพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานณท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเวียดเจ็ตและยังมีเรื่องของ MOU ระหว่างสถาบันรัฐนประสาสนศาสตร์และการจัดการปกครองแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามได้แถลงผลการหารือเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆเช่นความมั่นคงและด้านการเมืองป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะเรื่องของออนไลน์สแกมการป้องกันและการปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคมนะฮะก็ต้องร่วมมือกันให้ใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนและไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจกับโลกปัจจุบันด้านประธานาธิบดีเวียดนามย้ำครับว่าเวียดนามให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยและพร้อมที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาค นอกจากนี้ฮะก็เห็นพ้องต้องกันครับที่จะมีการจัดการปัญหาต่างๆด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะอันคลอส1982พร้อมกับทางเวียดนามเองก็ได้ชื่นชมไทยและกัมพูชาที่ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงแล้วในอนาคตก็หวังว่าจะมีการเริ่มต้นเจรจากันอีกครั้งหนึ่งนะครับขยับไปดูกรณีศาลอาญายกฟ้องธนาธรปมไลฟ์สดวัคซีนโควิดชี้เป็นการพูดวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพรบ.คอมพิวเตอร์กรณีการไลฟ์สดผ่าน Facebook เมื่อวันที่18มกราคมปี64เกี่ยวกับวัคซีนโควิด19แล้วมีบางช่วงบางตอนเนี่ยไปพาดพิงถึงสถาบันนะครับโดยนายธนาธรเองนะครับก็ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาของศาลซึ่งศาลเนี่ยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการไลฟ์ดังกล่าวเป็นการพาดพิงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นว่าบริหารงานผิดพลาดความเสี่ยงตกอยู่ที่ประชาชนมากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อดูหมิ่นสถาบันดังนั้นศาลพิเคราะห์และเห็นว่าการกระทำของจำเลยไม่เข้าข่ายความผิดการดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา112และพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับขณะที่อดีตนายกทักษิณครับวันนี้ก็สวมกำไร EM เข้ารายงานตัวกับเจ้าที่คุมประพฤติครั้งแรกนะครับหลังจากที่เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษเพื่อคุมประพฤติแต่ว่ามีการติดกำไร EM 4เดือนที่บ้านจันทร์สองล่าจริงๆกำหนดพ้นโทษสมบูรณ์เนี่ยจะมีก็ต่อเมื่อ9กันยา69นะครับนี่พฤษภามิถุนาและก็อีกไม่กี่เดือนนะครับซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ครับคุณทักษิณเดินทางเข้ารายงานตัวเป็นครั้งแรกที่สำนักงานคุมประพฤติกทม.ที่แถวเขตบางกอกน้อยนะฮะก็มาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลนะฮะ Mercedes Maybach S580E นะฮะทะเบียนพท .4444 กทม.นะเข้ารายงานตัวกับเจ้าที่คุมประพฤติเดิมเนี่ยคุณทักษิณมีกำหนดรายงานตัว25พฤษภาแต่ขอเลื่อนมาเป็นวันนี้ก็บรรยากาศก็คุณทักษิณมีสีหน้ายิ้มแย้มครับยกมือไหว้สื่อมวลชนผู้สื่อข่าวเนี่ยสังเกตว่าบริเวณข้อเท้าซ้ายยังสวมกำไร EM ตามเงื่อนไขนะครับนักข่าวเจอคุณทักษิณก็ถามถึงเรื่องของสุขภาพเนี่ยคุณทักษิณก็ตอบสั้นๆบอกว่าดีๆไม่มีอะไรเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นไปบนอาคารของสำนักงานคุมประพฤติเพื่อเข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ประมาณ10นาทีฮะแล้วก็กลับลงมาจากอาคารสวมกอดแล้วก็ขอบคุณกลุ่มคนแสดงที่เดินทางมาให้กำลังใจนี่ฮะขยับไปดูกรณีของเจ้าที่ปปช.เมาขับชนไรเดอร์เสียชีวิตนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยพุ่งสูงเลยนะฮะ189เหตุเกิดเมื่อคืนฮะ4:30ในพื้นที่บางสีเมืองนนทบุรีเป็นอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ขาออกในที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีผู้เสียชีวิตชื่อนายสอนนรินทร์อายุ43ปีเป็นไรเดอร์ขี่รถจักรยานยนต์ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถกระบะยี่ห้อมิตซูบิชิสีดำผู้ขับขี่เป็นชายอยู่ในการคล้ายเมาสุราทราบชื่อต่อมาคือนายแหจรงเป็นเจ้าที่สังกัดสำนักงานปปช.เนี่ยพอตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายปรากฏว่าสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็คุมตัวไปดำเนินคดีที่สภ.บางสีเมืองตำรวจสันนิษฐานว่ารถกระบะเนี่ยได้ขับชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์แล้วไปเบียดกับแบรีเออร์ไปลากร่างของผู้เสียชีวิตมาก่อนที่พยายามจะขับรถหลบหนีนะครับทางผู้กำกับสภ.บางสีเมืองพันตำรวจเอกภูมิสิทธิ์ตั้งวิทเดชาก็บอกว่าได้แจ้งข้อหาคนขับรถกระบะฐานเมาแล้วขับไปแล้วในเบื้องต้นและกำลังตรวจสอบเพื่อพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือไม่อีกครั้งโดยเบื้องต้นเนี่ยทางคนขับรถกระบะได้ใช้ตำแหน่งยื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วส่วนประเด็นที่มีการอ้างตัวว่าเป็นข้าราชการระดับสูงหรือรู้จักนายตำรวจคนใหญ่คนโตในจังหวัดนนทบุรีผู้กำกับบอกว่าไม่ได้ยินเองกับหูแต่ยืนยันนะฮะว่าจะทำคดีตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานที่ปรากฏเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับด้านสำนักงานปปช.ออกเอกสารชี้แจง นะฮะถึงกรณีที่ข้าราชการในสังกัดเนี่ยไปขับรถเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับและมีการระบุว่าผู้ขับขี่รถยนต์กระบะคู่กรณีเป็นข้าราชการของปปช.ทางสำนักงานปปช.บอกว่าตามกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวดังกล่าวนะครับคนคนนั้นเนี่ยเป็นข้าราชการปปช.จริงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษไม่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองโฆษกปปช.ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามสำนักงานปปช.ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้นิ่งนอนใจครับโดยหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดการดำเนินการในทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายโดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่นะฮะขยับไปดูเรื่องนี้หน่อยครับตำรวจปอสเนี่ยตำรวจปอสเป็นตำรวจที่ดูเรื่องของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะฮะเขาร่วมกับอินเตอร์โพลและก็ค่ายหนังยักษ์ใหญ่ต่างประเทศจับกุมผู้ต้องหาโยงเครือข่ายแอปหนังเถื่อนข้ามชาตินะครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปกปอสนะฮะก็ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและตัวแทนบริษัท Warner Brothers Entertainment จำกัดเข้าจับกลุ่มนายอัครวัตรในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์นะฮะไปจับได้ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะฮะคาบ้านนะฮะพร้อมเข้าตรวจค้นบริเวณสำนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่สืบเนื่องจากตำรวจปอสเนี่ยไปร่วมประชุมการปฏิบัติการปราบปรามเว็บไซต์หนังออนไลน์My IPTV 4K เนี่ยกับตำรวจสากลที่สิงคโปร์เนี่ยแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายทั้งมาเลเซียเกาหลีใต้เนี่ยแล้วก็มีหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมณฑลภูมิของสหรัฐด้วยเนี่ยจากการสอบสวนนายอัครวัตรเนี่ยให้การปฏิเสธต่อข้อกล่าวหาแต่เจ้าที่ตรวจสอบพบว่ามีประวัติเคยต้องคดีเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ตั้งแต่ปี61เบื้องต้นได้ควบคุมตัวพร้อมนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับขณะที่การปฏิบัติการในมาเลเซียได้มีการระดมกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายต้องสงสัย3จุดที่รัฐเซลังงอสามารถยึดอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆรวมถึงคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการบริหารจัดการแอปพลิเคชันก่อนดำเนินคดีกับผู้ต้องหา3คนซึ่งให้บริการออกแบบหน้าเว็บกราฟิกและจำหน่ายระบบอัตโนมัติและระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงสินค้ากลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยให้การปฏิเสธข้อหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะฮะในการขายและให้เข้าถึงแอปพลิเคชัน My VIP My IPTV 4K เนี่ยผ่านบัญชีอีคอมเมิร์ซยอดนิยมอย่าง Unimax Pro โดยผิดกฎหมายเรื่องนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยก็เปิดเผยครับว่าเว็บไซต์เหล่านี้ครับอาจมีการหลอกลวงให้เสียค่าสมาชิกแต่สามารถรับชมได้ไม่นานเนี่ยแถมยังเป็นจุดเริ่มต้นของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตจากการสร้างเว็บหนังเถื่อนอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเจ้าของลิขสิทธิ์และอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงานรวมถึงกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการค้าและการลงทุนของประเทศอีกด้วยนะฮะขยับไปดูในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกันหน่อยนะฮะมีการเปิดเผยเรื่องของมาตรการสกัดกั้นอีโบลานะฮะในการกักตัวผู้เดินทางจาก2ประเทศ21วันยังไม่ต้องถึงขั้นห้ามเข้าประเทศนะครับเพียงแต่ว่าเข้ามาได้พอลงเครื่องบินปุ๊บก็เข้าสู่กระบวนการกักตัวก็จะคล้ายๆในช่วงโควิด-19 ถ้าหลายคนยังจำบรรยากาศกันได้นะครับคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกลับให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการในการกักกันโรคผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกรายนะจาก2ประเทศนะฮะทุกคนที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้ก็คือดีอาร์คองโกและยูกันดานะฮะว่าประเทศต้นทางณขณะนี้ทั้ง2ประเทศยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็เลยมีความเป็นกังวลครับว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวนักธุรกิจที่เดินทางมาจาก2ประเทศหรือแม้แต่โซนต้นทางเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะยังคงมาตรการดังกล่าวต่อไปเพราะตัวอีโบลาเนี่ยเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงนะครับทั้งที่ผ่านมา ยังไม่พบผู้เดินทางเข้าประเทศไทยติดเชื้อดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากมีมาตรการการกักตัว21วันใน2ประเทศดังกล่าวนะครับอัตราการเดินทางเข้ามาในประเทศก็ลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ก็เห็นว่าปัจจุบันยังไม่ต้องไปถึงขั้นแบนหรือห้ามเข้านะครับส่วนกรณีที่ใครติดตามเรื่องของเหตุคนงานขุดแร่ทอง7คนที่ติดอยู่ในเหมืองทองในแขวงไซสมบูรณ์สปป.ลาวนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่19พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีรายงานที่ยังไม่ชัดเจนนะครับขออนุญาตยังไม่คอนเฟิร์มแล้วกันนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้มีรายงานว่าพบ5คนยังค้นหาอยู่อีก2นะครับแต่บางสำนักข่าวก็รายงานว่าพบทั้ง7คนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตให้คอนเฟิร์มกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมีการอัปเดตผ่านช่องทางต่างๆนะครับของทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกกันอีกครั้งนะครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าที่ทั้งหมดในการปฏิบัติภารกิจกันด้วยหมดเวลาของข้อข่าวค่ำครับผมแจ็คสุภนันท์ ทิพย์มนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เวลา 17:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15-20พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นนอกจากนี้พระบรมวงศ์ยังเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการรวมถึงอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจันในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจันซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคม2569

ความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจันสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจันได้เจริญรุ่งหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เวลา 10:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยประจำปีการศึกษา2569และพิธีมุทิตาจิตแด่อดีตครูอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5แล้วทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นหัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน 1,320 นายสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูเสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนในร้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ่านดอกไม้ธูปเทียนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523ทรงทุ่มเทด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลจำนวน664นายแบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ28นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน201นายรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง140นายและรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ4นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน194นายรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง97นายปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปีการศึกษา2569ทรงสอน2วิชาคือชั้นปีที่4วิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรและชั้นปีที่5วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแม้จะทรงเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญสำคัญและยังทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศจากนั้นเวลา 14:15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉาดประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องในโอกาสครบ150ปีวัดดอนมโนราเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสภาพแวดล้อมเดิมอยู่ในสวนลึกชาวบ้านในพื้นที่ได้ถวายที่ดินเริ่มสร้างเสนาสนะต่างๆเมื่อปี2419และได้รับพระ

0: ฐานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2471วัดมีพื้นที่12ไร่เศษมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถศาลาบำเพ็ญกุศลศาลาการเปรียญหอพระไตรปิฎกกุฏิสงฆ์หอปริยัติธรรมและฌาปนสถานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวัดได้บูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆมาโดยตลอดปูชนียวัตถุสำคัญในวัดคือพระประธานอุโบสถพระนามว่าหลวงพ่อสำริดหรือหลวงพ่อโตหล่อด้วยโลหะสำริดปางขัดสมาธิเพชรมีพุทธลักษณะงดงามพระพักอิ่มแย้มพระสวนเล็กน้อยขนาดหน้าตักกว้าง49นิ้วสูง79นิ้วประดิษฐานบนฐานบัวคว่ำบัวงายเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ในปี2565เจ้าอาวาสวัดดอนมโนราสำรวจพบว่าองค์พระประธานชำรุดเสียหายและฐานชุกชีมีระดับความสูงที่ยังไม่เหมาะสมเนื่องจากถูกบังด้วยเครื่องสักการะทั้งมีการปิดทองพรมน้ำอบวางดอกไม้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์พระมากยิ่งขึ้นจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดดอนมโนราและพุทธศาสนิกชนดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระประธานพร้อมพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาลงรักปิดทองใหม่ทั้งองค์และยกฐานชุกชีให้สูงขึ้นอีก1เมตร20เซนติเมตรประดับด้วยงานปูนปั้นฝีมือช่างชาวเพชรบุรีและตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ฝีมือช่างชาวจังหวัดสมุทรสงครามมีความงดงามละเอียดและประณีตเป็นการสืบทอดมรดกทางศิลปะและในปี2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทมาประดิษฐานบนผ้าทิพย์หน้าฐานชุกชีพระประธานอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ทางวัดได้บูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถเพิ่มเติมโดยการวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยเพื่อแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามประกอบด้วยภาพพุทธประวัติ21ตอนและสอดแทรกวิถีชีวิตชาวชุมชนดอนมโนราเช่นการปลูกมะม่วงอกร่องการทำยาจืดการทำน้ำตาลมะพร้าวตลาดน้ำดอนมโนราและการบิณฑบาตทางปัจจุบันมีพระครูสมุทรวัฒนาพรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา21รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์2คนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เข้ารับปริญญาจำนวน 1,919 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความว่าการพยาบาลการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเป็นรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืนและเข้มแข็งการจะดำเนินงานดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดีนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้มีทักษะการประสานงานกับสหวิชาชีพมีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบและมีความเข้าใจในบริบทของชุมชนเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนตนเองเพิ่มเติมอยู่เสมอให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะดังที่กล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในหัวใจของการทำงานด้านสุขภาพคือความเสียสละความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ถ้าทำได้งานของแต่ละคนก็จะประสบความสำเร็จสามารถเป็นรากฐานอันมั่นคงในการเสริมสร้างและ
1: ัฒนาระบบสาธารณสุขให้เป็นปัจจัยนำความเจริญยั่งยืนมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้สืบไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริจังหวัดน่านวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านโอกาสนี้เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนการสอนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่นักเรียนและราษฎรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีคณะองคมนตรีได้แก่นายอัมพลกิตติอัมพลพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างร่วมในพิธีจากนั้นองคมนตรีได้มอบสมุดประจำตัวให้แก่ผู้แทนประชาชนตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินรวม859แปลงเนื้อที่กว่า 4,800 ไร่พร้อมมอบกล้าไม้จำนวน 6,000 ต้นเพื่อนำไปปลูกเสริมความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ชุมชนและต่อมาได้ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบทโดยบ้านน้ำรีพัฒนาถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของโครงการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายจิตอาสานอกจากนี้คณะองคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆอาทิการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ในโรงเรือนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทดแทนพืชเชิงเดี่ยวและการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาด20กิโลวัตต์ต่อวันณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับจากภัยธรรมชาติและช่วยรักษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บยาเวชภัณฑ์และวัคซีนให้พร้อมบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569
0: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทจักรีศรีนนท์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์กับเชิญอาหารพระราชทานได้แก่ข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นขนมไทยและไอศกรีมไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569เพื่อให้ผู้สูงอายุข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารครบ5หมู่และได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้งนี้จังหวัดปทุมธานีมีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบรวม6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครนายกจังหวัดนครปฐมจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันมีผู้สูงอายุชายและหญิงอยู่ในความอุปการะจำนวน95คนอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 70-80 ปีและอายุมากที่สุด100ปีหนึ่งในวันเดียวกันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตนายชนะชัยวรมาลีเป็นประธานในการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 โดยในวันนี้ข้าราชบริพารเหนือราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ตลอดจนนักศึกษาฝึกงานจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาร่วมบริจาคโลหิตโดยมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน92คนได้โลหิตจำนวนรวม 36,800 ซีซีซึ่งจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดตรังวันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังในการนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมมหกรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางประจำปีงบประมาณ2569ของศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลส่วนกลางกรมการแพทย์อาทิโครงการจิตอาสารณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องคลินิกมอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและคลินิกตรวจประเมินพัฒนาการเด็กสำหรับโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงปัจจุบันยกระดับสู่การเป็นสมาร์ทฮอสพิทอลและโรงพยาบาลสีเขียวด้วยระบบดิจิทัลแบบไร้กระดาษนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์และใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังมีผลงานเด่นด้านการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมถึงงานวิจัยนวัตกรรมโคลนทะเลหาดสำราญเพื่อบำบัดผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรท้องถิ่นช่วงบ่ายองคมนตรีได้เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเพื่อจัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหมุนเวียนให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงยืมใช้งานรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจากนั้นได้ลงพื้นที่เชิญของเยี่ยมพระราชทานจากมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังจำนวน2รายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัชนะสงครามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดดอนบุพพารามวัดผังม่วงวัดวรจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากนั้นเวลา 14:30 นสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดต่างๆได้แก่วัดเทพปูรณารามวัดธาตุวัดอัมพวันวัดสายทองจังหวัดขอนแก่นวัดธาตุจังหวัดร้อยเอ็ดวัดสะอาดนาถมวัดสุวรรณวารีหนองแวงวัดสะบัวราชประดิษฐ์จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์และต่อมาเวลา 17:00 นบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดพร้อมด้วยกลุ่มบริษัทเชฟรอนในประเทศไทยได้แก่บริษัทเชฟรอนไทยจำกัดและบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดประชานิมิตจังหวัดเพชรบูรณ์วัดโพชัยวัดนา าเลาะวัดศรีบุญเรืองจังหวัดขอนแก่นวัดอรุณสิงหารามวัดบ้านเหล่างิ้วจังหวัดร้อยเอ็ดวัดสะบัววัดท่าบึงและวัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ส่วนการบำเพ็ญกุศลในเวลา 19:00 น.มูลนิธิวิภาวดีรังสิตมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจบริษัทชาดารักเดคอเรชั่นจำกัดบริษัทกรีนคลอสเซฟตี้จำกัดและนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น21ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะมิตรประเทศอันใกล้ชิดวันนี้เวลา 16:30 น.นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโง่เฟืองลีภริยาเข้าวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดในฐานะมิตรประเทศอันใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้ลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงณห้องรัชกาลที่10อาคารเหนือรัชกาลในพระองค์904ซึ่งสะท้อนถึงไมตรีจิตและสายสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศตั้งแต่ระดับประชาชนจนถึงระดับพระราชวงศ์อันยังประโยชน์ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานซึ่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีส่วนสำคัญในการกระชับมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาตลอดทั้งวันนี้มีหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนอาทิข้าราชการสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่งจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยควบคู่การทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงงานด้านศิลปหัตถกรรมโดยมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าของไทยอันเป็นงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่าของราชสำนักและผ้าพื้นเมืองต่างๆให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผ้าไหมไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz
3: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
9: ทาดนหลายรับสายแน่ยายทาดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: อาผู้ใหญ่อาผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนางอ่ะเหงื่อเต็มตัวจ้ะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วมหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอาผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลิลิลิเลี้ยงมาไหลอ้วกไปกิ่งด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่นี่นี่ข้าวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่อ้วกจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังโคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

และเฝ้าคอยเทคแคร์และเอาใจใส่ยากมีคนพาเดินทางเที่ยวบางไร่บางก็คงสุขใจมีไม้สักคนอย่างซอดจะซดไม่ซดแล้วก็ไม่เป็นไรนะข้อแค่จะซดเหมือนฉันเดี๋ยวมารักกัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: าสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือน25อำเภอเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมสั่งเข้มพื้นที่เสี่ยงถ้ำและน้ำตกหากเสี่ยงอันตรายให้ปิดทันทีคุณศศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
5: นายศิวกรบัวป้องรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้ง25อำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันนี้ถึง1มิถุนายนและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่จึงกำชับให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดหากมีฝนตกหนักและประเมินแล้วว่าเสี่ยงอันตรายให้สั่งปิดทันทีพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ยกระดับความปลอดภัยด้วยการนำระบบเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่หรือ CM Floodมาช่วยบริหารจัดการน้ำและคาดการสถานการณ์ล่วงหน้าแบบเรียลไทม์และในปีนี้ยังได้จัดทำระบบสารสนเทศเตือนภัยเขตน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ติดตั้งเครื่องหมายแฟลชมาร์กแสดงระดับน้ำท่วมสูงสุดและเผยแพร่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม5ระดับตั้งแต่ระดับ4เมตร30เซนติเมตรถึง5เมตร30เซนติเมตรเพื่อให้หน่วยงานและประชาชนเปรียบเทียบข้อมูลผ่านทางออนไลน์และเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพศศิดาราสิงห์เนตรายงาน
4: กองทัพเรือย้ำชัดยังคงมาตรการปิดด่านตลอดแนวหลังจับกุมคนไทย14รายลักลอบเดินทางกลับจากฝั่งกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติจังหวัดจันทบุรีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: พลเรือตรีปารัตรัตนาชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีและกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543เข้าลาดตระเวนในพื้นที่หลังได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลักลอบข้ามแดนจนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้14คนเป็นชาย11คนหญิง3คนจากการสอบสวนทั้งหมดรับสารภาพว่าลักลอบไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในที่กรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาได้ค่าจ้างเดือนละประมาณ 20,000 บาทแต่ภายหลังทางการกัมพูชาเข้มงวดปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์และเว็บพนันทำให้ไม่มีงานและไม่ได้รับค่าจ้างจึงพยายามหลบหนีกลับไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่เดินทางเข้าออกตามช่องทางที่รัฐกำหนดก่อนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายโฆษกกองทัพเรือระบุว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนชัดว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่บางเพจกล่าวอ้างและหากเปิดด่านจริงบุคคลเหล่านี้สามารถเดินทางกลับผ่านช่องทางปกติได้ไม่จำเป็นต้องลักลอบเข้าประเทศในเวลากลางดึกพร้อมยืนยันว่ากองทัพ

0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
6: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
7: Beautiful Music
6: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีกาลเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ที่13กันยายน2569เป็นต้นไปเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของตลาดพลังงานโลกทางนี้การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7จะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันได้ประมาณ 1.37 ล้านลิตรต่อวันหรือประมาณ41ล้านลิตรต่อเดือนขณะเดียวกันยังช่วยรองรับการใช้น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศในช่วงที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ท้องตลาดเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าจะสามารถดูดซับได้มากกว่ากรณี B5 ประมาณ 34,000 ตันต่อเดือนและภาพพรช่างกลรายงานค่ะ
1: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในบางพื้นที่ของคองโกและยูกันดานั้นสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงได้แจ้งให้สายการบินและผู้ให้บริการการบินรับทราบแผนการเฝ้าระวังภายในสนามบินโดยทั่วกันพร้อมทั้งจัดประชุมซักซ้อมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27 พฤษภาคม 2569นอกจากนี้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศยังได้ขอความร่วมมือจากสายการบินในการจัดเตรียมข้อมูลผู้โดยสารและข้อมูลเที่ยวบินล่วงหน้าเพื่อสนับสนุนการคัดกรองและดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและลดผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสารให้น้อยที่สุดไปต่อที่วิวกุลวุฒิถอนตัวศึกสิงคโปร์โอเพ่นเนื่องจากเจ็บหลังเตรียมบินกลับไทยคืนนี้เพื่อสแกน MRI ลุ้นฟิตทันศึกอินโดนีเซียโอเพ่น2026คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: เพจ Facebook วิวกลวุฒิวิทิสารเผยความเคลื่อนไหวล่าสุดของวิวนักแบดมือ2ของโลกหลังถอนตัวจากศึกแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบ16คนสุดท้ายที่พบกับลักย่าเซนจากอินเดียวันนี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรบกวนที่บริเวณหลังทั้งที่เพิ่งเริ่มแข่งขันไปได้เพียง2คะแนนเท่านั้นโดยล่าสุดทีมแพทย์และนักกายภาพประจำทีมได้อัปเดตอาการบาดเจ็บระบุว่าเจ้าตัวมีอาการตึงที่หลังรบกวนอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงก่อนลงสนามแต่เมื่อลงแข่งขันในจังหวะที่มีการตีกระชากส่งผลให้เจ้าตัวรู้สึกได้ทันทีว่ามีอาการอักเสบเกิดขึ้นทางทีมผู้ฝึกสอนและทีมแพทย์จึงเห็นตรงกันว่าให้ถอนตัวทันทีเพื่อเซฟร่างกายของนักกีฬาไม่ให้บาดเจ็บไปมากกว่านี้โดยวิวจะเดินทางจากประเทศสิงคโปร์กลับสู่ประเทศไทยทันทีในคืนนี้และจะเข้ารับการสแกน MRI ในวันพรุ่งนี้เพื่อเช็คสภาพกล้ามเนื้อและโครงสร้างหลังอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนจะประเมินสภาพร่างกายว่าจะพร้อมไปลุยศึกใหญ่ในระดับWorld Tour Super 1000รายการอินโดนีเซียโอเพ่น

0: นี้เวลา 5:00 น.
1: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุม

0: เหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงชกทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองทองกันนึกว่าเออชิงชกชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่อ
1: ่
0: ะ
1: นอนๆผู้ใหญ่เดินมานอนและถามแกนอนเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอาแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: ลีลีลีลีลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่ใช่ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงล่ะจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะอาอกตับ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สู่ช่วงที่2ของรายการเทิดกล้าชาวไทยค่ะคุณผู้ฟังคะในปลายปีนี้ช่วงของวันที่14ถึง19ธันวาคมมีกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกองทัพบกค่ะกองทัพภาคที่1โดยกองพลที่1รักษาพระองค์มีการจัดการสาธิตชุดครูฝึกริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการฝึกซ้อมในห้วงของเดือนมิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ค่ะทางด้านของท่านแม่ทัพภาคที่1ค่ะพลโทวรยศเหลืองสุวรรณท่านก็ได้เยี่ยมชมชุดสาธิตครูฝึกริ้วขบวนด้วยซึ่งผู้บังคับ

ยชุดครูฝึกกำลังพลชุดสาธิตของหน่วยจัดกำลังก็เข้ารับการฝึกสาธิตณกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์เพื่อที่จะเป็นต้นแบบให้กับผู้บังคับหน่วยและครูฝึกยึดถือเป็นแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติให้ได้อย่างพร้อมเพรียงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งริ้วขบวนให้เกิดความสมบูรณ์และสมพระเกียรติสูงสุดต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับการซักซ้อมค่ะคุณผู้ฟังจะเริ่มในเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะแล้วก็การฝึกซ้อมจริงเนี่ยในห้วงของเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมรายละเอียดช่วงของวันไหนนะคะเดี๋ยวนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกทีนึงกองทัพภาคที่1ก็บอกว่ายืนยันความพร้อมอย่างเต็มกำลังศักยภาพในการถวายความจงรักภักดีถวายพระเกียรติยศเพื่อให้งานพระราชพิธีครั้งนี้เป็นไปด้วยความสง่างามและถูกต้องตามโบราณราชประเพณีสมพระเกียรติอย่างสูงสุดในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะได้เตรียมที่จะดำเนินการจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกตามรูปแบบที่กำหนดไว้10แบบเพื่อรองรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ตามซุ้มต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์รวมทั้งหมด95แห่งด้วยกันค่ะโดยสำนักงานเขตจะจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้พี่น้องประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันทำดอกไม้จันทร์รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์วิธีการจัดทำดอกไม้จันทร์ตามรูปแบบที่กำหนดผ่านทางช่องทางสื่อต่างๆอีกด้วยเดี๋ยวมีรายละเอียดอย่างไรนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยแหละที่พี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะใครที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องก่อนของการทำดอกไม้จันทร์เนี่ยก็จะมีการจัดซุ้มต่างๆให้เราสามารถเข้าไปร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความรักความสามัคคีและการแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อองค์สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะซึ่งพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกับประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเรื่องราววันนี้ในอดีตรออยู่พักกันสักครู่ค่ะ

าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเทิดกล้าวชาวไทยค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามเรื่องราววันนี้ในอดีตกันค่ะ29พฤษภาคมมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญของบูรพมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ที่สะท้อนถึงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆค่ะมาดูเหตุการณ์แรกนะคะพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถที่วัดเขาพระอยู่ที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะซึ่งหลายท่านก็เคยไปณวัดแห่งนี้แล้วค่ะดิฉันเคยไปอยู่นะคะต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดเพชรบุรีเลยนะคะเป็นวัดชื่อดังที่ต่างมีประสงค์นิกรนะคะชาวพุทธนะคะในช่วงของวันสำคัญก็จะไปเวียนเทียนกันนะคะหรือว่าเขามีห้วงของงานวัดประจำปีก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคลึกครื้นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็คาดว่าวันวิสาขบูชาที่กำลังจะถึงนี้ก็มีพุทธศาสนิกชนหลายคนหลายท่านก็คงปักหลักที่วัดเขาพระนะคะเพื่อที่จะได้เวียนเทียนหรือว่าร่วมพิธีสวดมนต์หรือพิธีต่างๆที่เป็นมงคลในโอกาสสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะคุณผู้ฟังเหตุการณ์ต่อมาปีพุทธศักราช2446นี้ย้อนไปไกลหน่อยนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิธีเปิดการเดินรถไฟสายใต้ช่วงแรกจะเป็นช่วงของสถานีธนบุรีค่ะไปยังสถานีเพชรบุรีซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการคมนาคมขนส่งของไทยในปัจจุบันนั่นเองส่วนเหตุการณ์ต่อมาค่ะคุณผู้ฟังปีพุทธศักราช2460นี้ก็เป็นเหตุการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของจอห์นเอฟเคนเนดีเขาเป็นประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐอเมริกาค่ะเกิดที่รัฐแมสซาชูเซตส์เขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดแล้วก็เคยเข้าร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2จนได้รับเหรียญกล้าหาญจากการช่วยเหลือเพื่อนทหารจากเหตุเรืออับปางหลังสงครามค่ะเขาก็ก้าวเข้าสู่วงการการเมืองในนามของพรรคเดโมแครตแล้วก็ได้รับการเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีในปีพุทธศักราช2504เคนเนดีค่ะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำหนุ่มที่มีวิสัยทัศน์เด็ดขาดสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวอเมริกันโดยเฉพาะในเรื่องของการผลักดันโครงการส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์หรือที่เรารู้จักกันในโครงการอพอลโลนั่นเองนะคะก็เป็นการผลักดันของท่านประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนี่แหละที่อยากจะส่งมนุษย์ไปสำรวจนอกโลกแล้วก็เลือกดวงจันทร์เป็นเป้าหมายรวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤตขีปนาวุธคิวบากับสหภาพโซเวียตนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองแล้วก็การปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อประเทศด้วยวาทะอันโด่งดังที่ว่าอย่าถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรแก่ท่านแต่จงถามว่าท่านจะให้อะไรแก่ประเทศชาติได้บ้างนี่ก็เป็นคำกล่าวสุนทรพจน์นะคะประโยค2ประโยคที่ดังก้องโลกในตอนที่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดียังดำรงตำแหน่งอยู่นั่นเองแต่ถึงอย่างไรค่ะคุณผู้ฟังคนเรานะคะพอขึ้นไปอยู่ณจุดสูงสุดก็มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบก็ว่ากันไปเขาก็ยังถูกการวิจารณ์ค่ะมีการวิจารณ์ถึงเรื่องความล้มเหลวในเรื่องของการบุกอ่าวพิกที่เมืองคิวบาแล้วก็การสนับสนุนเวียดนามใต้ซึ่งนำไปสู่สงครามเวียดนามนั่นเองแต่ว่าต่อมากับคุณผู้ฟังประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเขาก็จบชีวิตลงด้วยการถูกลอบสังหารระหว่างเยือนรัฐเท็กซัสที่เมืองดัลลัสค่ะซึ่งขณะนั้นก็
มีผู้ตั้งกระทู้มากมายไขข้อสงสัยในการหาเหตุที่ลอบสังหารประธานาธิบดีผู้นี้แต่ว่าคดีดังกล่าวก็เป็นที่ถกเถียงกันของชาวอเมริกันตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องของประเทศในต่างประเทศกับคุณผู้ฟังแล้วก็เหตุการณ์ต่อมากับคุณผู้ฟังนี่ปีพุทธศักราช2496เป็นเรื่องของอเวนเจอร์กันบ้างนะคะการผจญภัยเอ็ดมุนด์ ฮิลลารีแล้วก็เทนซิงนอร์เกย์ชาวนิวซีแลนด์เป็นนักสำรวจกลุ่มแรกที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จค่ะซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกบนเทือกเขาหิมาลัยพรมแดนค่ะระหว่างเนปาลแล้วก็ทิเบตนั่นเองนะคะซึ่งมีพรมแดนติดกันนะคะตรงกลางมีเทือกเขาหิมาลัยอยู่โดยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลอยู่ที่8,848 เมตรและยังคงสูงขึ้นทุกๆปีว่าอย่างนั้นนะคะจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนั่นเองชาวทิเบตเรียกภูเขาแห่งนี้ว่าโชโมลุงมาส่วนชาวเนปาลค่ะเรียกว่าสกามาธาสกามาธาที่มีความหมายว่ามันดาแห่งจักรวาลก่อนที่ชาวตะวันตกจะตั้งชื่อว่าเอเวอเรสต์ตามชื่อของจอร์จอีฟเรสต์นักสำรวจชาวอังกฤษที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่สำรวจชาวอังกฤษประจำประเทศอินเดียนั่นเองชาวเอเชียในแถบหิมาลัยเขาเชื่อว่ายอดเขาเอเวอเรสต์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นดินแดนแห่งการแสวงหาบุญขณะที่ชาวตะวันตกนั้นมองว่าการพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์นี้เป็นการพิสูจน์ความสามารถของมนุษย์มันท้าทายเสือเกินและตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็มีบรรดานักปีนเขาจำนวนมากค่ะคุณผู้ฟังจากทั่วโลกเนี่ยพากันเดินทางมาปีนมาพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากความยากลำบากเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่รุนแรงนะคะบางครั้งก็ต้องเจอกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะทำให้ไม่สามารถปีนยอดเขาไปต่อได้ก็ทำให้เสียชีวิตค่ะปัจจุบันภาวะโลกร้อนกับคุณผู้ฟังทีนี้ก็ทำให้เทือกเขาเอเวอเรสต์ที่เป็นน้ำแข็งนะคะอยู่บนยอดเขาเนี่ยละลายมากขึ้นภาวะโลกร้อนทำให้ยอดเขาที่มีน้ำแข็งก้อนละลายลงเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องดีเลยนะคะอีกทั้งกิจกรรมการปีนเขาเนี่ยเขาบอกว่าไปสร้างปัญหาขยะสะสมจำนวนมากให้กับเทือกเขาไม่ว่าจะเป็นการทิ้งถังออกซิเจนเชือกอุปกรณ์ปีนเขาแล้วก็ยังมีซากศพที่ไม่สามารถกู้คืนได้เพราะว่าอยู่สูงมากซึ่งทางรัฐบาลเนปาลด้วยเหตุนี้แหละรัฐบาลเนปาลเขาจึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากนักปีนเขาเพื่อควบคุมและบริหารจัดการเทือกเขาหิมาลัยแห่งนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เหตุการณ์ต่อมากับคุณผู้ฟังปีพุทธศักราช2509ประเทศไทยและสหรัฐอเมริการ่วมลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจร่วมกันค่ะไทยอเมริกาก็มีการลงนามในเรื่องของความมั่นคงต่างๆมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือเรื่องราววันนี้ในอดีตของวันที่29พฤษภาคมหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะแต่ว่าหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องรำลาคุณผู้ฟังไปแล้วพบกับดิฉันใหม่ในเที่ยงคืนวันจันทร์ค่ะวันนี้ต้องส่งคุณผู้ฟังราตรีสวัสดิ์ค่ะ

วิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เซฟติ้ง
1: แปะแปะหนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
2: ลุงยังไงล่ะอาจจะกุหลับไปเอาไปอังแล้วของน้ำเน่าอยู่นั่นไง
3: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะๆเนี่ยจ้
1: า
3: ผู้ใหญ
1: ่อ่ะขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างนี้ให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
2: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมอ่ะผู้ใหญ
1: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
3: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
2: ่
3: อ
2: เออใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
3: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้ะ
1: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
2: อ๋อจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองลางอ้วงนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
3: ก็เลิกขายไปสิแปะ
2: อ้วกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และไอ้พวกที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกอ่ะทำไงอ่ะ
1: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
2: อ่ะผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
1: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
2: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ่ะอ้วนจะได้ไตตาหลับ
3: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
2: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะกุหลับเอ้ย
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสเพราะจะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: พราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปเสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตายเพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว

ทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุคติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสุขที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ีนี้ยังจำจำไว้แนบดวงใจที่เคยเฝ้าอธิษฐานไหว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่สายใหญ่ปีนี้ขอให้ข้าวดีดี
1: ปีนี้ขอให้ข้าวดีดี
0: ก็สมใจที่แล้วนะยอด

0: ยพ่อแม่ดวงใจข้าวเหลืองสุกเต็มทุ่งทองที่วอนให้น้องนั้นมาช่วยเกี่ยวใบหน้านาแม่นว่าเสร็จพลัน
1: หน้านาแม่นว่าเสร็จพลัน
0: จะมอบรางวัลของขวัญจากใจจะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส่
1: จะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส่
0: แหวนเพชรวงใหญ่ใส่ไว้อวดผู้คน

0: 94.5 MHz
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใจพานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเคี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะ

0: ็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ถอดรองเท้าใส่บาตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่มักมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาเพราะว่าได้เริ่มวันใหม่ด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นลมหายใจผิวกายได้สัมผัสกับไออุ่นของแสงอรุณจากดวงอาทิตย์ที่ให้พลังความสว่างแด่ทุกชีวิตการตื่นเช้ายังทำให้เราได้มีเวลาเติมบุญให้ชีวิตของตัวเองด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระภิกษุออกบิณฑบาตท่านถอดรองเท้าเดินด้วยกิริยาอาการที่สงบสำรวมทอดสายตามองต่ำสู่แผ่นดินเพราะว่าท่านเคารพในทานของผู้ให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่บาตรก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพในพระภิกษุผู้มีศีลถึง227ข้อใครที่ถอดรองเท้าแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเรายืนสูงกว่าท่านขาดความเคารพในพระภิกษุผู้ทรงศีลคุณผู้ฟังคะทุกครั้งที่เราเดินทางเข้าไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระเจดีย์ตามวัดวาอารามการถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบนอกจากจะเป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพในพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ตัวเราเองและคนในสังคมด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทานเจได้บุญไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงหลายปีมานี้ผู้คนจำนวนไม่น้อยนะคะที่หันมากินเจแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้มากินเจกับตนด้วยอาหารเจทุกชนิดล้วนทำมาจากพืชผักนะคะผักบางชนิดก็ห้ามทานบางคนทานเจเพราะว่าร่างกายปฏิเสธอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดคือทานเข้าไปแล้วก็อาจจะมีอาการอาหารไม่ย่อยเกิดป่วยไข้ไม่สบายก็เลยหันมาทานเจค่ะหรือว่าบางคนนะคะเลี้ยงไก่พันธุ์ต่างๆเอาไว้ดูเล่นครั้นไปเห็นไก่ที่เขาฆ่าแล้วก็วางขายเป็นตัวๆก็เลยนึกถึงไก่ที่ตนเลี้ยงทำให้เกิดความสลดสังเวชกินไก่ไม่ลงแล้วก็เลยรู้สึกเหม็นคาวกลิ่นสัตว์นะคะหันมากินเจไปก็มีค่ะบางคนกินเจเพราะว่าความเชื่อคิดว่ากินเจแล้วได้บุญก็เลยหันมากินเจค่ะแต่ก็ยังอยากกินเนื้อสัตว์อยู่จึงมีการดัดแปลงรูปร่างของแป้งที่นำมาประกอบอาหารให้มีรูปร่างคล้ายๆกับเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลากินแล้วจะได้หายอยากก็พอแก้ขัดไปได้บ้างนะคะทีนี้บางคนนะคะถูกเพื่อนชักชวนเรียกว่าเซาซีก็แล้วกันค่ะให้กินเจอ้างว่าได้บุญมากเขาก็เลยไปกราบถามพระอาจารย์ว่ากินเจแล้วได้บุญจริงหรือถ้าได้บุญพวกวัวควายกระต่ายเขากินกันแต่หญ้านะคะมันก็คงต้องได้บุญด้วยใช่ไหมพระอาจารย์ท่านตอบว่าบุญนั้นได้มาจากการทำความดีเว้นจากการทำความชั่วประกอบแต่การบุญการกุศลสัตว์กินหญ้ามันไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำบุญมันก็ไม่ได้บุญกินเจแต่ถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงแล้วทำผิดศีลทำชั่วทำบาปสิ่งที่ได้ก็คือบาปกินอาหารครบทุกหมวดหมู่หรือว่ากินเจก็ตามแต่ถ้าเว้นจากการทำความชั่วทำบาปทำแต่บุญกุศลอย่างนี้จึงจะได้บุญนะคะคงจะทำให้ความเข้าใจในเรื่องของการกินเจของคุณผู้ฟังกระจ่างแจ้งมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่ความพอใจแล้วก็ความสะดวกของแต่ละท่านนะคะว่าจะรับประทานเจหรือไม่หรือว่าจะทานบ่อยแค่ไหนแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: ล่าเอ้ยท่านเจ้าได้ยินเสียงที่แม่ว่าซอยส่งข่าวมาบ้านนะเด้อแม่เป็นห่วงอยากเห็นหน้าเจ้าหลายหลาย
1: แม่ลูกล่ะยับกับแม่แม่ที่ผูกแขนให้ให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดใจผูกยังใจควันมาผูกยังควายควันอยู่ไปอยู่ทางไก่ให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชคให้มา

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่14มุมมองของสื่อต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ชีวิตจะดำเนินไปทางใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเองนะคะคุณวิสารดีหลกวณิชผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการวิเคราะห์ข่าวและการสนทนาข่าวที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนกับชีวิตสื่อมวลชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคนอาชีพอื่นทั้งข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณวิสารดีหลกวณิชเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางข่าวสารต้องคิดต้องวิเคราะห์ข่าวสารตลอดเวลาเช่นเขาจึงน่าสนใจว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
2: ในมุมมองผมเศรษฐกิจพอเพียงคือประการที่หนึ่งก็คือรู้จักตัวเองการรู้จักตัวตนของตัวเองว่าอะไรคือความพอดีเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนต้องการการลงทุนเพิ่มบางคนต้องการบ้านเพิ่มบางคนแค่นี้ก็พอแล้วงั้นตัวเองจะรู้จักว่าแค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปประการที่สองคือไม่โลภคือถ้าโลภก็จะมีปัญหาเกินความพอดีแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินรวมทั้งความเครียด
3: จากวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเองตั้งมั่นในความไม่โลภทำทุกอย่างหลายคนมีคำถามนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้คุณวิสารดีหลกวณิชจะปฏิบัติได้จริงหรือเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนเมืองประกอบอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารับงานเยอะไปงานคุณภาพไม่ดีแสดงว่าเราโลภมากไปรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนและคุณภาพดีก็เป็นผลดีกับตัวเองนี่คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเกิดเราไม่เอาหลักการของความพอดีมาใช้แล้วมีความโลภเยอะมันจะทำให้งานเละหมดคืองานทำรายการก็จะไม่ประณีตงานทำรายการวิทยุก็จะออกมาหยาบๆหรือแม้กระทั่งงานสื่อด้านอื่นๆมันก็จะไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนไปก่อนอะไรควรต้องลงมือเลยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างบางทีแบ่งเวลาไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภคือทำให้พอดีตามประสิทธิภาพแล้วก็ต้องออกมาดีเราพอใจลูกค้าพอใจประชาชนพอใจนี่คือหัวใจสำคัญไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
3: การรู้จักตัวเองว่าระดับความพอดีระดับความสามารถของตนเองอยู่ที่จุดใดและไม่โลภรับงานเกินกำลังทำให้เขาจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพทำให้งานแต่ละชิ้นที่ทำมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ได้รับเพราะผลงานช่วยต่อเติมชื่อเสียงสร้างสมความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องและในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเขาคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2: เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งเรื่องการสื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงคนจำนวนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องแค่เกษตรงั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับธุรกิจได้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่คือเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ให้สังคมเข้าใจเยอะขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับตั้งแต่คนจนสุดเกษตรกรผู้ใช้แรงงานคนกินเงินเดือนคนเป็นเจ้าของกิจการจนถึงมหาเศรษฐีใช้ได้หมดทุกระดับเอาตัวอย่างของคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์คนที่ทำแล้ว เห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแล้วบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะไปแก้ปัญหาเขาได้
3: ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพแต่สื่อมวลชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีให้สังคมสื่อข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆสู่ผู้รับสารอย่างถูกต้องโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทุกอาชีพมองเห็นความเป็นจริงของตนเอง
2: สื่อเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทั้งคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนทำมาหาเช้ากินค่ำคนรายได้น้อยแม้กระทั่งเจ้าของกิจการหรือเศรษฐีก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองความพอดีความพอเพียงเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าที่สื่อมวลชนในการเสนอเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องเผยแพร่ให้

0: ถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศครับ
2: เจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: ครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตท่ามกลางอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆที่จู่โจมถาโถมเข้ามาอยู่ไม่เว้นวาย
2: ครับ
1: ครับ
2: หลายคนก็บอกว่าก็แหมยุคนี้เนี่ยน่าจะโดนเยอะกว่ายุคอื่นหน่อยเรื่องราวมันมากมายเหลือเกินนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: เจอกับสงครามต่างประเทศนะ
1: ใช่คร
2: ับโอ้โหมันก็สะเทือนถึงไทยนะครับ
1: ครับแต่ก่อนเนี่ยนะฮะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆอาจจะไม่รวดเร็วเหมือนเช่นในปัจจุบันนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่บ้านนอกนะฮะการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างมากก็ทางวิทยุกระจายเสียง
2: ครับ
1: ข่าวที่นำเสนอในช่วงเช้าๆนะฮะอย่างเช่นข่าวยามเช้าข่าว6โมงเช้าสมัยเด็กๆกันนะฮะก็จะเป็นเรื่องทั่วๆไปส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องภายในประเทศนะ
2: ครับ
1: ต่างประเทศก็นานๆครั้งซึ่งเราก็ได้รับรู้เป็นข่าวทั่วๆไปนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไกลตัว
2: ครับ
1: นะแต่พอยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศแล้วก็มันมีผลกระทบไปถึงนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยของเราด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของพลังงาน
2: ครับ
1: ครับโดยเฉพาะน้ำมันนะ
2: ครับแล้วก็ข่าวในทุกวันนี้ก็มีเยอะมากมายเพราะว่าเรามีช่องทางการรับเนี่ยก็มากมายเช่นกันนะ
1: ครับ
2: ก็บางคนก็อาจจะเสพมากจนเกินไปก็เกิดความเครียดได้เหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ก็ถ้าเป็นเรื่องราวที่มันไม่เกี่ยวกับการฟังแล้วนำมาพัฒนาชีวิตเราบางทีเราก็ค้ำค้างไปมั่งนะ
1: ถูกต้องครับเคยมีคนที่มีอาการปวดหัวแล้วก็ไปหาหมอไม่หายกินยาก็ไม่หายไปหาหมอหลายรอบนะฮะจนกระทั่งหมอเองก็จัดยาเดิมๆให้นะ
2: ครับ
1: ส่วนใหญ่ก็ประมาณพาราเซตามอลนะฮะแต่แค่ปวด
2: ปวดหัวก็มาด้วยอาการปวดเนี่ยหมอก็เลยจัดให้ซัก
1: เพราะไม่ได้มีโรคอะไรอย่างอื่นใช่ไหมครับที่ดูว่าน่าจะเป็นเหตุทำให้มีอาการปวดหัวหมอก็ได้จัดยาให้บางคนก็บอกโอ้แหมโรงพยาบาลนี้ใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนโรงพยาบาลก็ยังปวดหัวอยู่นั่นแหละ
2: ครับ
1: นะครับก็ปรากฏว่ามีโอกาสได้ไปสนทนากับนักปราชญ์ท่านหนึ่งนะท่านเป็นนักบวชนะฮะท่านก็แนะนำว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตยังไงคือท่านถามก่อนถามข้อมูลถามวิถีในการใช้ชีวิตโอ้ฉันก็ไม่ได้ไปยุ่งกับใครเลยนะอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งไปเกี่ยวข้องอะไรกับใครหรอกอยู่บ้านก็ดูแต่ทีวีทั้งวัน
2: ครับ
1: แล้วดูทีวีอะไรล่ะรายการที่ดูนะโ
2: อ
1: ้ช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ติดตามเรื่องการบ้านการเมืองนี่แหละ
2: ครับ
1: โอ้โหแล้วนั่งเปิดช่วงนั้นช่วงที่มี
2: ความขัดแย้ง
1: สีเสื้อ
2: ตรงพอดีเลยนะ
1: นั่งทั้งวันตาก็จ้องมองบางทีเผลอยกไม้ยกมือไปกับเขาด้วยเนี่ยนะฮะ
2: อ
1: ิน
2: คือคนที่ไม่เห็นตรงกับเราเนี่ย
1: ครับ
2: มักจะผิด
1: ใช่คือเขาพูดอะไรมาก็แหมมันเจ็บมันปวดด้วยหมดนะฮะก็พลอยมีอาการเครียดนะฮะมีอาการเครียดท่านนักปราชญ์พูดนั้นเนี่ยนะฮะท่านก็เลยแนะนำบอกว่าจริงๆอาการแบบนี้อาจจะเกิดจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆมามากมายคือข้อมูลทะลักล้นนะนะ
2: ครับ
1: มันเข้ามาในหัวแล้วมันเข้าไปถึงใจด้วยนะเอาอย่างนี้ไหมล่ะลองเปลี่ยนกิจกรรมของชีวิตดูบ้างนะครับในช่วงนี้อาจจะเว้นวรรคงดดูทีวีงดดูรายการที่ว่านั้นไปก่อนแล้วก็ลองไปปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้หรือทำกิจกรรมอย่างอื่นนะครับหรือไม่ก็ฟังเพลงเปิดวิทยุเอา
2: ครับ
1: นะครับฟังเพลงทั่วไปหรือฟังรายการทั่วไปทางวิทยุเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่นำพาให้เกิดความรู้สึกตึงเครียดแบบนั้นก็ปรากฏว่าลองปฏิบัติตามคำแนะนำแค่ปิดรีโมทปิดรีโมททีวีนะครับไม่ดูไม่ฟังข้อมูลที่พาให้เครียดเนี่ยนะไม่กี่วันอาการดีขึ้น
2: นะดีขึ้นได้เนาะ
1: ครับเหมือนกับว่าเรื่องของเขาแล้วเราเอามาเป็นเรื่องของตัวเนี่ยนะ
2: ครับ
1: แล้วก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องรับผิดชอบต่อชาติต่อบ้านเมืองต่ออะไรมากมายนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องไปใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกขนาดนั้นนะครับสุดท้ายท้ายสุดเราก็เห็นเป็นความจริงเช่นนั้นนะ
2: ครับ
1: นะฮะว่าการเวลาผ่านไปการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมก็มีหน่วยงานมีองค์กรต่างๆแหละที่ช่วยขับเคลื่อนอยู่เราเป็นผู้มีส่วนร่วมอยู่บ้างก็อย่างเช่นเรื่องการใช้สิทธิ
2: ์
1: ตั้งใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ตามระบอบประชาธิปไตยนะครับหรือการร่วมแสดงประชามติในโอกาสต่างๆแต่การไปแสดงออกซึ่งอารมณ์หรือความรู้สึกร่วมหรืออินมากจนเกินไปบางครั้งเนี่ยอย่าว่าแต่บ้านเมืองไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานะสถานภาพหรือความสุขในครอบครัวก็สั่นคลอนเหมือนกัน
2: ครับ
1: ครับ
2: โดยเฉพาะความคิดเห็นทางการเมืองของคนในบ้านเนี่ยนะฮะอยู่กันคนละขั้วเนี่ยครับ
1: ครับ
2: ก็ทำให้บ้านไม่สงบสุขได้เหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับสรุปว่าในยุคนี้เป็นยุคที่เจริญนะครับเจริญจริงแต่ว่าเป็นความเจริญที่เป็นไปในทางวัตถุหรือทางเทคโนโลยีเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะ
2: ครับ
1: ว่าความเจริญเหล่านี้มันเพิ่มมากขึ้นเรียกว่าร้อยเท่าพันทวีนะฮะตั้งแต่อดีตมาเราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นอย่างโทรศัพท์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าอยากจะไปเจอหน้ากันเพราะว่าโทรศัพท์มันไม่เห็นหน้ากันเมื่อ20ปีที่แล้วนะ
2: ครับ
1: ประมาณ20ปีที่แล้วเรายังพูดคำนี้อยู่เลยนะ20กว่าปีที่แล้วนะเราบอกว่าโทรศัพท์ไม่เห็นหน้ากันเดี๋ยวจะเดินทางไปหาจะได้เห็นหน้าเห็นตากันบ้างโทรศัพท์มันมองไม่เห็นหน้ากันตอนนั้นก็ยังนึกว่าในอนาคตมันจะมีไหมนะที่ว่าโทรศัพท์เราเห็นหน้ากันได้แบบเรียลไทม
2: ์ครับ
1: ต่อมาก็มีจริง
2: ๆตอนนั้นอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามัน
1: จะเป็นยังไง
2: จะมีขึ้นในการข้างหน้าได้เนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ครับนี่ขนาดเรื่องแบบธรรมดาสามัญในยุคปัจจุบันเมื่ออดีตแค่20กว่าปีที่แล้วเรายังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปได้เหรอนะครับยิ่งต่อมาเป็นยุคสมัยที่ทุกคนเหมือนจะเป็นสื่อด้วยตัวเองสมัยก่อนเนี่ยเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆต้องฟังจากสื่อสารมวลชนใช่ไหม
2: ครับ
1: โทรทัศน์
2: ใช่ฮะ
1: นำเสนอหนังสือพิมพ์นำเสนอวิทยุกระจายเสียงนำเสนอถึงจะรู้เรื่องราวข่าวสารต่างๆแต่ปัจจุบันกลายเป็นว่าอ้าวตามีใยสียายสาที่อยู่ข้างบ้านใช้สมาร์ทโฟนไลฟ์สดได้เนี่ยเราก็รู้ข่าวของชาวบ้านแล้วนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: อันนั้นเป็นการพูดสื่อสารธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นกิจจลักษณะขึ้นมาหน่อยเรื่องของการอ่านที่แบบต้องอาศัยอักขระ
1: ครับ
2: ที่แม่นยำชัดเจน
1: ครับ
2: ถึงความเป็นไทยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคือผู้ที่ทำหน้าที่ในลักษณะเนี้ยเป็นคือต้องไปสอบผู้ประกาศมันจริงๆแล้วถ้าจะให้ถูกต้อง
1: คุณสมบัติ
2: เหมือนเราแบบมีรถใช่ไหมเราต้อง

0: นะไม่เอื้อเฟื้อต่อคนอื่นเขาเนี่ยโอ้โหบนถนนนี่เป็นมันจะเป็นอะไรที่มันโกลาหลมากเลยนะฮะ
1: ครับ
2: ครับ
0: อ่ะเพราะฉะนั้นการสื่อสารก็เช่นเดียวกันนะฮะมันก็จะเกิดความโกลาหลถ้าเกิดว่าทุกคนนึกจะสื่อสารอะไรก็สื่อสารมักจะได้ยินคำพูดหนึ่งนะฮะที่ผู้คนมักจะอ้างว่านี่มันเป็นเฟซของฉัน
1: พื้นที่ส่วนตัว
0: พื้นที่ส่วนตัว Facebook ของฉันเนี่ยนะฮะฉันจะพูดอะไรจะนำเสนออะไรก็เป็นสิทธิ์ของฉันแต่ลืมไปว่าในขณะที่เรากำลังไลฟ์สดในรูปแบบที่เรียกว่าเปิดเป็นสาธารณะนะฮะทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ยิ่งเป็นประเด็นที่ล่อแหลมประเด็นที่มีความสุ่มเสี่ยงประเด็นที่เปราะบางเนี่ยนะครับผู้คนก็มักจะแชร์ส่งต่อไปอย่างรวดเร็วบางคนแชร์ไปเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าดูสิคนนี้ก็มาทำอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มาด่าทอกันนะครับวิพากษ์วิจารณ์กันบางคนก็กดรายงานบางทีรายงานไปที่แพลตฟอร์มนะ
1: ครับ
0: แพลตฟอร์มก็บอกว่าไม่ได้เสียหายอะไร
1: เขาก็มีคนกรองดูอยู่เหมือนกันนะ
0: ใช่ฮะเขามองว่าคือบางทีนะบางคนก็บอกว่ามันเป็นการมองเห็นที่มีผู้คนดูกันเป็นจำนวนมากๆพร้อมกันมันเหมือนกับเป็นความสำเร็จของเขาของแพลตฟอร์ม
1: อ่
0: ะมีคนเข้ามาแชร์มีคนเข้ามาดูเยอะๆเนี่ยถ้าไปบล็อกเขาซะแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ฮอตเนี่ยทั้งที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ล่อแหลมต่อเรื่องของศีลธรรมมากเลยนะ
1: ครับ
0: ครับวันนี้ก็เลย
1: เพลงไหม
0: นำบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านพุทธทาสภิกขุท่านได้เขียนเป็นบทกวีหรือบทสโลกหรือว่าเป็นบทธรรมเอาไว้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ว่าศีลธรรมไม่กลับมา
1: ครับ
0: โลกา
1: จะวินาศ
0: จะวินาศนะฮะศิลปินจีวันแบนก็เลยมาทำเป็นบทเพลงธรรมคีตะบทเพลงธรรมะที่ชื่อว่ากลับมาเถิดศีลธรรม

0: ของท่านพุทธทาสที่ท่านเทศเอาไว้
1: ใช่ครับ
0: ที่ท่านสอนเราไว้นะฮะ
1: ครับ
0: ก็ถ้าหากว่าให้ศิลปินมาขับร้องเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการเรียบเรียง
1: ครับ
0: เนื้อหาแต่มันก็ยังคงเดิมอยู่ใช่ไหมครับ
1: ครับเนื้อหาสาระยังคงอยู
0: ่
1: เพียงแต่ว่ามีท่วงทำนองเข้ามาแล้วก็ง่ายต่อการจดจำมากขึ้นนะครับศิลธรรมห่างหายหรือเดินหายไปจากใจของผู้คนเมื่อไหร่นะฮะทั้งที่เรื่องนี้เนี่ยนะฮะทุกยุคทุกสมัยเราก็ยืนยันว่าก็ยังมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนั่นแปลว่าการเรียกร้องศีลธรรมกลับคืนมาเนี่ยก็คืนมาสู่ใจของคนที่ไปเผลอทิ้งศีลธรรมเอาไว้ที่ไหนสักที่นึงนะฮะก็คือไม่สนใจใยดีนะครับแล้วก็มารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกวนเป็นแก๊งเป็นชมรมเป็นสมาคมที่ไม่เอาเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเราก็มาเรียกร้องกันว่าเอามาเถอะกลับมาเถอะความคิดที่รักตัวรักสังคมรักเพื่อนมนุษย์เนี่ยโดยการมีศีลมีธรรมกันเถอะโลกของเราน่าจะปลอดภัยกว่าไหม
0: ครับ
1: เนี่ยไหมฮะถ้าอยู่กันแบบไม่สนใจจะดีเรื่องของศีลธรรมมันจะวุ่นวายขนาดไหนนะ
0: นะโดยเฉพาะผู้นำที่มีผลต่อโลกใบนี้เนี่ยนะครับเรื่องของศีลธรรมนี่จำเป็นมากนะ
1: อิทธิพล
0: ไม่เช่นนั้นโอ้โหการรบราฆ่าฟันกันก็จะมีให้เห็นทุกยุคทุกสมัยนะครับ
1: พี่ใหญ่แหละ
0: พี่ใหญ่พี่เบิ้มของวงการ
1: พี่เบิ้มหรือพี่ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายระดับโลกนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับถ้าเกิดว่ามีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องโลกใบนี้ก็พอจะเห็นความสุขความสงบได้มีสันติภาพได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดผู้นำเองมีแนวความคิดในการที่จะทำลายล้างนะฮะแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณเห็นค่าของศีลธรรมเลยก็พอจะนึกภาพออก
0: ครับก็เป็นยุคที่แย่งชิงทรัพยากร
1: ครับแย่งอาหารกันกิน
0: นั่นแหละ
1: แย่งถิ่นกันอยู
0: ่โอ้อันนี้ชัดเจนนะ
1: แย่ง
0: ถ
1: ิ่นกันอยู่พิศวาส
0: โอ้แย่งถิ่นกันอยู
1: ่ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: คือบางที่บ้านตัวเองเนี่ยถิ่นที่อยู่มันไม่ค่อยสงบไปหาบ้านเมืองอื่นอยู่ดีกว่า
1: ใช่ก็รุกรานไง
0: ครับ
1: ก็เข้าข่ายรุกรานหรือในยุคก่อนเขาเรียกอะไรล่าอาณานิคมอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ด้วยความอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเป็นนะเรื่องของอำนาจเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่น้ำแต่ก็เหมือนน้ำอยู่ข้อหนึ่งนะก็คือมันรู้สึกกระหายเหมือนกันนะกระหายอำนาจอยากมีอำนาจนะครับเพราะนั้นความเจริญที่เรามุ่งหวังตั้งใจจริงๆถ้าเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลเนี่ยเขาบอกเอาแค่เรื่องอายุวันนะสุขภาระเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะนะเราก็อยากมีอายุยืนยาวใช่ไหม
0: ครับ
1: อยากจะมีวันนะคือผิวพรรณผ่องใสน่ารักนะแล้วก็มีสุขะคือความสุขกายสบายใจมีพละคือกำลังกายที่แข็งแรงอายุวันนะสุขะพละมีโภคะด้วยนะ มีเงินมีทอง
0: คนต้องการเยอะ ในส่วนหลังเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องมีโภคะเยอะๆไง
1: สำหรับเลี้ยงชีพเนี่ยบางคนมีพละอย่างเดียวไม่พอยังได้โภคะด้วย นะครับเพราะว่าโภคะก็เป็นสิ่งที่ประคับประคองชีวิตนะครับบางคนบอกมีเนี่ยทุกวันนี้ก็ได้โภคะเดือนละ600
0: สูงไว้แล้วสิ
1: สวท่านสวนะ
0: ครับ
1: เอาอีกสักเพลงนึงนะครับเพลงนี้ก็ศิลปินจีวันแบนด์เช่นเดียวกันนะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่ามองแต่แง่ดีเถิดครับ

0: องแต่แง่ดีเถิดครับ
1: ครับส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย
0: ครับเขามีส่วนเลวบ้างก็ช่างหัวเขานะครับเวลาที่เรานึกถึงความชั่วของคนอื่นเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าสารพัดเลยนะฮะสารพัดที่จะเอ่ยอ้างพูดถึงแต่ถ้าพูดถึงความชั่วของตัวเองเนี่ยชักจะบอกว่าเออฉันก็โอเคอยู่นะ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการเพ่งโทษคนอื่นกับการเพ่งโทษตนเองเนี่ยอานิสงส์มันต่างกันมากเลยนะหรือโทษภัยมันต่างกันมากการเพ่งโทษคนอื่นโทษมีสูง
1: ครับ
0: อย่างน้อยก็เป็นการสร้างศัตรูหรือก่อเวรนะครับง่ายๆแค่เรานึกถึงใครสักคนหนึ่งแล้วนึกถึงพฤติกรรมนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของเขาเนี่ยแล้วก็นำมาพูดถึงในที่สาธารณะนะคร
1: ับ
0: มันจะเป็นปรากฏการณ์อะไรขึ้นนะถ้าเกิดว่าพูดถึงคนอื่น
1: เรื่องคนอื่นไปโพธนาเนี่ย
0: ไปประจานนะซึ่งพบเห็นกันมากเลยนะในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ประเภทว่าพอไปเจออะไรที่ไม่สบอารมณ์ปุ๊บรีบยกเอาบุคคลนั้นเอาเรื่องราวนั้นมาตั้งเป็นกระทู้เลยนะ
1: ครับ
0: เป็นกระทู้สาธารณะด้วยนะฮะเพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาพูดคุยกันซึ่งส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถ้าชี้นำจากเจ้าของโพสต์ในทำนองว่าคนคนนี้ใช้ไม่ได้หน่วยงานนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องการหาพวกพูดง่ายๆนะครับหาพวกมาตอกย้ำซ้ำเติมว่าสิ่งที่เขาไปเจอมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นสังคมส่วนใหญ่เห็นดีเห็นงามกับเจ้าของผู้โพสต์เนี่ยมันจะกลายเป็นกระแสนะ
1: ครับ
0: กลายเป็นกระแส
1: คืออยากได้กระแสก่อน
0: กลายเป็นกระแสพอเป็นกระแสปั๊บเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือเป็นคดีฮะนะฮะครับ
1: ยืนเดียวดายหน้าบัลลังก์เนี่ยนะ
0: เดียวดายหน้าบัลลังก์นะเป็นคดีขึ้นมาเพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแก่ผู้ที่เราพาดพิงพูดถึงเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยนะครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถทำได้โดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนนะครับพอเห็นตัวอย่างคนนั้นคนนี้ก็เขาโพสต์ลักษณะอย่างนี้แล้วก็เห็นเขาก็ใช้ชีวิตปกติใช่ไห
1: ม
0: เหมือนไม่มีอะไรนะแต่ที่ไหนได้เนี่ยบางคนเนี่ยโดนแจ็คพอต
1: แต่เขาไม่พูดแค่นั้นเอง
0: แต่เขาไม่พ
1: ูดเนี่ยนะ
0: หรือบางคนเพจอาจจะปลิวไปแล้วผู้คนก็ไม่เห็นใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่เห็นว่าหลังจากที่เขาไปทำแบบนั้นเนี่ยมันมีผลยังไงกับชีวิตตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่อยากจะพูดคุยตรงนี้เพื่อที่ว่าเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเก็บเงียบไว้แต่อะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีของตัวเองรีบพิจารณาทบทวนตัวเองประเมินตัวเองว่าเราจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรให้เร็วที่สุดให้ดีที่สุดตรงนี้ชีวิตเราก็จะเจริญขึ้น
1: ครับก็แล้วครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
0: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้นะครับกลับมาเถิดศีลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสันติภาพให้เกิดขึ้นในหมู่มนุษยชาติครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: แล้วพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าโทร02-857-5119

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอาทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนั่นทานละไอ้ความชั่วนั่นนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: มะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
4: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนอิมคราลิป400จากอย.นะครับซึ่งเป็นยามุ่งเป้ารักษามะเร็งชนิดเม็ดนะครับฝีมือคนไทยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยารักษาโรคราคาสูงติดตามรายละเอียดจากคุณเพชรมณีแสงเพชรครับ
5: นับเป็นอีกก้าวสำคัญของสาธารณสุขไทยโดยโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนอิมคราลิป400ยามุ่งเป้ารักษามะเร็งชนิดเม็ดฝีมือคนไทยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยารักษาโรคราคาสูงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีซึ่งอิมคานิป400ใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายประเภทได้แก่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพันชนิดฟิลาเดลเฟียบวกมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารและมะเร็งผิวหนังชนิดหายากโดยใช้ในผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเหมาะสมต่อการรักษาด้วยยาชนิดนี้ผู้ป่วยจึงมั่นใจในด้านคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เทียบเท่ายานำเข้าจากต่างประเทศเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
4: ทีมสุดซอยนะครับได้อายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปน5,200,000 ลิตรนะครับไม่ได้มาตรฐานส่งให้ CIB ดำเนินคดีคลังน้ำมันสมุทรปราการเชื่อมโยงคลังน้ำมันอ่างทองคุณณภาพรช่างกลมีอะไรงั้นครับ
6: นายสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่คลังน้ำมันของบริษัททริปเปิลเอสปิโตรเลียมจำกัดที่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากผลการทดสอบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลมีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดทางนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบการประกอบกิจการคลังน้ำมันและเก็บตัวอย่างไบโอดีเซล B100 จำนวน5ตัวอย่างจากถังเก็บน้ำมันจำนวน5ถังของบริษัทดังกล่าวซึ่งมีปริมาณน้ำมันที่อยู่ในถังขณะที่จัดเก็บทั้งหมดกว่า5,220,000 ลิตรเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพโดยผลการทดสอบคุณภาพตัวอย่างของไบโอดีเซลจำนวน5ตัวอย่างพบมีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดอีกทั้งมีปริมาณครอบครองตั้งแต่200ลิตรขึ้นไปโดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรียังได้มีการแจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการตรวจสอบขยายผลหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษจะส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีทางนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจพบบริษัททริปเปิลเอสปิโตรเลียมจำกัดมีความเชื่อมโยงกับบริษัทเชลลินออยจำกัดจังหวัดอ่างทองและในขณะนี้ทาง DSI ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีด้วยนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ภาพอากาศวันนี้นะครับประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ครับ
7: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต ็เมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2536
4: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดชีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
12: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับ

0850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิร์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรหน่อยสิ
1: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
0: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
1: ใช่สิถามทำไมล่ะ
0: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
1: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
0: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
2: มึงไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงบ
0: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
2: เอาก็เห็นบ่งบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลุกเองได้จะปลุกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอับผู้ใหญ่นะอาเจ๊กกุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบังบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
0: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
2: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันทั้งแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมึงมานะแม่มึงยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มังเปล่งเป็นคงละคงเลย
1: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
0: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเน
2: ี่ยใช่สิอัจกุลับอังแน่หรืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่หรือนี่มังเข่งปิ๊บปี๋ระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
0: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นจริง
3: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz